0: เทียนคุณปีใหญ่แล้วก็คุณนุก2 3 4 5นะครับแล้วก็คุณวิจักเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยกลับขอบพระคุณมากนะครับฝากไลฟ
1: ์
0: ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับผมเป็นเรื่องที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่เจเจมานะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทายกันดูซิว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกและประเทศอะไรที่รวยเป็นอันดับสองให้คุณ
1: มีรางวัลให้ไหม
0: มีรางวัลเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1ชาม หรือข้าวแกงข้าวราดแกง2อย่าง ข่าวนี้พี่เจเจนำมาให้นะครับพาดหัวเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นรายงานจากทางทั้งเฉยไทม์สิงคโปร์แล้วก็ Channel New Asia แล้วก็ทางเวียดนามเขาก็ดำไปลงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ World Second Richest Country Bets on Mega Projects to Fuel Tourism Boomประเทศที่รวยเป็นอันดับ2ของโลกกำลังที่จะพยายามนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอย่างเต็มสตรีมของเขาเลยประเทศนั้นก็คือสิงคโปร์ครับอยู่ในเอเชียอยู่ในอาเซียนของเรานั่นเองนะครับเขามีรายงานตัวเลขเอาไว้ด้วยนะครับว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยคนสิงคโปร์เขามีรายได้อยู่ที่9,700 US ดอลลาร์นะครับในปี2025ที่ผ่านมาคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ 100,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็นอร์เวย์อยู่อันดับที่3นะครับอยู่ที่ 86,800 US ดอลลาร์โอ้โหสิงคโปร์เรานี่แบบนำหน้าไปไกลมากๆเลยนะครับนี่เลยสหรัฐอเมริกาเลยใครต่อใครมากๆเลยแล้วเราจะตามกันทันอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรวยขนาดนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายเขาก็เห็นศักยภาพของประเทศเขาว่าเพราะเป็นประเทศเกาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิแล้วก็ตรงเขาเนี่ยเวลาเรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาตรงนั้นก็จะต้องไปจอดที่ตรงนั้นแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆนานานอกจากนั้นการเดินทางทางการอากาศทางอากาศเนี่ยของเขาก็เป็นฮับอีกเหมือนกันเขาก็เลยยังมองเห็นด้วยทั้งเรือทั้งเครื่องบินเป็นพื้นที่ที่ที่ใครๆก็ต้องมาผ่านของเขาดังนั้นเขาจึงมีแผนที่จะขยายท่าเรือครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับโดยจะขยายตรงท่าเรือแถวๆมารีนาเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับพวกเรือสำราญทั้งหลายที่ท่องโลกได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3แห่งเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางใช่ไหมใกล้กันกับอินโดนีเซียใกล้กันกับมาเลเซียเขาก็จะขยายท่าเรือนะครับที่สำหรับใช้ข้ามฟากเพิ่มขึ้นอีก10แห่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ขยายเรื่องของการคือเวลานอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขายังมีเป็นพื้นที่ที่สำหรับให้ผู้คนเนี่ยไปจัดงานประชุมอย่างพวกอินเซนทีฟทั้งหลายอย่างเราจะเห็นว่าบริษัทที่เขามียอดขายต่างๆนานาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเขาก็จะพาสมาชิกของกลุ่มของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาท์ติ้งไปประชุมในพื้นที่ต่างๆเขาก็เลยมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการประชุมอย่างไมซ์นะครับธุรกิจไมซ์เนี่ยก็คือมิทติ้งอินเซนทีฟอะไรทั้งหลายเขาก็จะเพิ่มเรื่องของตรงส่วนนี้นะครับให้เป็นศูนย์กลางของการประชุมด้วยเขาบอกว่างบประมาณในการที่เขาใช้ในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับปี2026เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับปีผ่านๆมาโดยเฉพาะยิ่งกับปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเป้าวางเป้าหมายนะครับเอาไว้ว่าภายในปี2020เนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวในสิงคโปร์เนี่ยจะมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นให้มีผู้ค่อยรองรับผู้คนได้ถึง18ล้านคนเลยทีเดียวครับก็จะนำเม็ดเงินมานะครับจากที่เคยอยู่ที่ 25,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้กลายไปเป็นถึง 32,500 ล้านภายในปี40เลยครับเขาวางแผนกันยาวขนาดนี้ครับ
1: คือคิดดูเถอะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะใช่คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ทำอะไรทำจริงนะแล้วก
0: ็
1: แม้กระทั่งเศรษฐกิจเขายังปีนขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆท็อป5ของโลกได้แล้วก
0: ็
1: ทุกดัชนีเถอะนะฮะทุกดัชนีเถอะสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ในอันดับ1อันดับ2นะฮะและเมื่อเขาหันมา ้ทรัพยากร

0: ที่มีอยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นสวนสาธารณะหรือว่าแปลงต้นไม้อะไรก็ตามแต่นั่นนะคะเพื่อที่จะดึงดูด
1: การเกิดก็สร้างขึ้นมาเอง
0: จะทำได้ดีขนาดไหนโอ้ใช่
1: สนามบินเขาก็สร้างจากทะเลขึ้นมาสร้างเป็นเกาะแล้วก็ทำ
0: จากประเทศเพื่อนบ้านน่า
1: สุดยอดเลยครับที่มีอะไรจะ
0: มาดูกันต่อนะคะกับ
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วฟังแล้วเราควรจะดีใจหรือว่าเราจะห่อเหี่ยว
0: ดีใจค่ะจะได้เห็นเขาเป็นแบบอย่างแล้วเราจะได้เดินตามไปบ้างมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องการศึกษานะคะคือการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนกับการศึกษาในเยาวชนนะคะล่าสุดมีรายงานจาก Venture Times นะคะ Laos Accelerates Latest Education Reforms Ahead of World Bank Mission ค่ะนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางการสปป.ลาวนะคะก็กำลังเร่งปฏิรูปการศึกษาขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยเร่งยกระดับนะคะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนค่ะด้วยโครงการต่างๆนะที่หลักๆเลยก็คืออย่างเช่น Read at Home อย่างเงี้ยนะหรือการเตรียมงบประมาณอาหารกลางวันการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชั้นเรียนแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคือเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะคะแล้วก็การเตรียมประเมินผลนักเรียนชั้นป.3 นะคะใน40เมืองค่ะเพื่อใช้วัดความสำเร็จในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะการบวกลบคูณหารการคำนวณเลขนะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารโลกโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเนี่ยนะก็มีกำหนดจะเข้าตรวจเยี่ยมนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันละค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในการยกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาอย่างไรนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศเนี่ย อ่านออกเขียนได้มีความรู้แน่นอนว่าก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ใช่ครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดก็ขอแสดงความยินดีกับสปป.ลาวแล้วก็ช่วยนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติจีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: อ
1: รุณสวัสดีท่านอาจารย์คร
4: ับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์อยู่ในรถ
4: ครับวันนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับอยู่บนท้องถนนในจาการ์ตานะครับคุณผู้ฟังท่านไหนเปิดรับชมเราผ่านทางคลิปวิดีโอก็อาจจะเห็นรถราขวักไขว่อยู่ทางข้างหลังนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางครับ
0: แต่เช้าเลยรถติดดูเบาลงบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะที่จาการ์ตา
4: ผมคิดว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันใน11ประเทศอาเซียนเนี่ยรถติดที่สุดที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คนที่กำลังท้าชิงแชมเปี้ยนรถติดจากมะนิลาสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะครับนาทีนี้เนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้รถติดมากเพราะว่าคนเวียดนามรว

0: รวยขึ้นนะครับในช่วงเวลา10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นจากสมัยก่อนที่เราเห็นภาพมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจากทุกที่ทุกทางเต็มถนนไปหมดเนี่ยวันนี้เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถ EV คันเล็กโดยเฉพาะรถที่เขาผลิตขึ้นมาเองก็คือ VinFast เพราะนั้นรถเพิ่มขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปแต่ถนนไม่เคยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถก็จะติดมากเป็นพิเศษครับในโปรเจกต์
1: นี่แปลว่าตอนนี้เราเสียอันดับไปซะแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเสียแชมป์ไปนานแล้วครับกรุงเทพนี่กรุงเทพนี่เสียแชมป์ให้จาการ์ตาเสียแชมป์ให้มานิลามานานแล้วครับครับผมคิดว่าพอเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกรถไฟฟ้าสีรุ้งของเราได้ครบเนี่ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไปได้เยอะมาก
2: ค่ะก็ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับเวลาพูดถึงเก็บตกสีฉัน
2: อาเซียน
0: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคุณวัชรินทร์คุณสุชาติอยากฟังแบบเวอร์ชันสีสันเก็บตกหรืออยากฟังสาระสำคัญดีครับ
1: สีสันดีกว่าครับอาจารย์ทำให้รู้สึกว่า
2: สีสัน
0: แต่เพราะสาระเนี่ยผมคิดว่าทุกคนพูดถึงกันไปเยอะแล้วนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรื่องนึงที่เป็นดราม่ามากเลยก็คือแหมรัฐบาลท้องถิ่นของเซบูเขาก็ไม่อยากเห็นผู้นำกับคณะทำงานจากทั้ง10ประเทศที่ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นส่วนที่มันไม่งดงามของเมืองอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดสลัมนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปเอาผ้าใบครับไปคลุมพื้นที่ตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะให้เวลาผู้นำผ่านไปก็จะไม่เห็นสลัมไม่เห็นชุมชนแออัดนะครับซึ่งก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่าผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเข้าใจนะครับว่าทุกประเทศมีสลัมหมดนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะสิงคโปร์ไม่มีสลัมถูกต้องไหมครับในขณะที่ชุมชนกับบูไน2ประเทศที่ไม่มีสลัมแต่ว่าเรื่องของชุมชนในอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นการไปปิดทับเขาแล้วทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนเขาได้อย่างสะดวกเพราะว่าผ้าใบมาปิดทำให้ระบบระบายอากาศต่อเนื่องตั้งหลายวันใช่ไหมครับที่ลมมันจะไม่พัดผ่านแล้วมันทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวมันไปบังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเยอะนะครับแต่ว่าหลังการประชุมผ้าใบเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งซึ่งคนในชุมชนก็ออกมาแย่งกันนะครับเพราะว่าได้ผ้าใบเหล่านี้ไปก็ได้ฝากั้นผนังใหม
2: ่
0: ได้ป้องได้หลังคาบ้านเพราะฉะนั้นก็อาจจะบ่นกันใน 2-3 วันแรกที่ไปติดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการจับจองนะครับตอนผ้าใบเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
1: ผ้าใบนี้เขาทำเป็นลายสวยงามหรือเปล่าหรือว่าเป็น
0: แน่นอนนะแน่นอนครับก็ต้องเป็นลายสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ้าใบเหล่านี้ก็ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแย่งชิงกันนิดหน่อยนะคร
2: ับทำให้นึกถึงครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยทำให้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่ตอนนั้นมีการประชุมเวทีโลกแล้วมีการนำคล้ายๆเป็นสังกะสีหรืออาจจะเป็นวัสดุที่ดีกว่าสังกะสีซ้ำไปอันสลัมคลองเตยแล้วก็มีการเพ้นสีอะไรให้มันดูสวยงามเพื่อที่จะ
0: การประชุม
2: ไม่ให้แขกผู้มีเกียรติ
0: ใช่เป็นการประชุม World Bank ในช่วงทศวรรษ1990นะครับครั้งนั้นเนี่ยเราได้ศูนย์ประชุมสิริกิติ์มานะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดประชุมเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามสมัยก่อนเนี่ยชุมชนในอาดไผ่สิงโตนะครับก็มีดราม่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าแหมเราถึงขนาดจะต้องปิดบังเรื่องพวกนี้เลยเหรอนะครับคุณวัชรินทร์อย่าไปพูดที่ไหนนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้อายุพวกเรา
1: แสดงว่าฟิลิปปินส
2: ์กำลังจะพูดอยู่เชียวว่าแต่พลาด
0: แสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรอคะไม่แน่อะไรอย่างนี้นะคะ
2: อันนี้ฟังจากที่พ่อแม่เล่าให้ฟ
0: ัง ว่าปีนี้เราเองก็จะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank อีกรอบหนึ่งละนะครับ World Bank IMF ก็จะมาประชุมในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็เราก็มีศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เที่ยวนี้คงไม่มีดราม่าลักษณะนี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสีสันเก็บตกด้วยนะครับก็คือ Probovo ไม่อ่านไลน์กลุ่มนะครับ Probovo ไม่อ่าน WhatsApp หรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนแต่งตัวในลักษณะโทนเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับถ้าเห็นภาพผู้นำอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ทุกคนแต่งสูทสากลนะครับสีเนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มนะครับดำน้ำตาลดำกรมท่านะครับแต่ว่าพาวเวอร์โบไม่แน่ใจผู้นำเขามี WhatsApp กลุ่มหรือว่า LINE กลุ่มหรือเปล่านะครับที่จะต้องอ่านกันว่าอุ๊ยวันนี้ dress code อะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแหมพาวเวอร์โบนะครับเดินทางมาถึงที่ประชุมเนี่ยคนอื่นเขาใส่ชุดสีเข้มนะครับพาวเวอร์โบมาถึงใส่เขาเรียกซาฟารีครีมนะครับซาฟารีครีมก็คือชุดซาฟารีสีครีมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของพาวเวอร์โบอดีตนายพลด้วยเขาก็จะใส่ชุดนี้เวลาตรวจราชการโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอความโดดเด้งนอกจากรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับใส่ชุดซาฟารีสีครีมอยู่คนเดียวแล้วนะครับยังใส่หมวกเปจิด้วยนะครับเปจิฮิตัมเปจิฮิตัมก็คือหมวกแบบอินโดนีเซียถ้าเราเห็นภาพผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะใส่หมวกที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับหมวกทรงกระบอกครอบที่หัวเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาดำเรย์แบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหก็เลยกลายเป็นแบบเวลาถ่ายรูปออกมากลายเป็นภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบเนี่ยเป็นบิ๊กบอสแล้วมีรายล้อมไปด้วยหมู่บอดี้การ์ดใส่สูทถ่ายคนสีเข้มแทน
1: อ๋อเหมือนพวก Secret Service ที่ต้องใส่สูทสีเข้ม
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: มีอะไร
0: ภาพก็เลยกลายเป็นพาวเวอร์โบซึ่งยืนอยู่ตรงกลางโดดเด่นด้วยรูปร่างด้วยสีสันของเสื้อผ้าด้วยการใส่หมวกด้วยการใส่แว่นตาเรย์แบนถูกต้องไหมครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยผู้นำซึ่งใส่สูทสีเข้มคนอินโดนีเซียเขาบอกเนี่ยเหมือนบิ๊กบอสหรือว่าเหมือน CEO เลยนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยบอดี้การ์ดอีก10คน
1: แล้วก็
0: ผู้นำคนอื่น11ประเทศเนี่ยนั่งรถที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้นะครับเวลามีขบวนไปไหนตอนไหนแต่ว่าอินโดนีเซียพาวเวอร์โบเนี่ยพารถส่วนตัวไปด้วยนะครับเป็นรถลิมูซีนนะครับยี่ห้อมูอังการูด้านะครับรุ่น MV3 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาขบวนไปไหนเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือขบวนของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะทำให้มีปัญหานะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ได้ยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วผู้นำเนี่ยการเดินทางหรือว่าเส้นทางหรือว่ารถเนี่ยมันจะต้องถูกปิดเป็นความลับถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีการสลับคันแต่ว่าพอของอินโดนีเซียมาแบบโดดเด้งใครเห็นก็รู้เลยว่าโอ้แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็ยิ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยของบิ๊กบอสเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นครับ
1: ยี่ห้ออาจารย์ครับรถยี่ห้อบัวการูด้านี่เป็นรถของอินโดนีเซียเหรอครับ
0: ใช่ครับเป็นรถของอินโดนีเซียนะครับยี่ห้อที่ผลิตเนี่ยชื่อว่ายี่ห้อปินดัตนะครับมีรุ่นชื่อว่ามวงการูด้าลิมูซีนนะครับ MV3 ก็จะเป็นรถหรูหราไฮโซของทางการอินโดนีเซียเองครับครับก็แน่นอนนะครับปกติแล้วเรื่องรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ทางกุศโลบายทางการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเวลาเวียดนามรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเงี้ยเวียดนามก็จะจัดรถวินฟาสต์มารับหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีของเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับในรถขบวนรับผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะเป็นฮุนไดหรือไม่ก็ซัมซุงหรือไม่ก็เกียร์นะครับในกรณีของประเทศไทยยานยนต์ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นคราวที่มนตรีแห่งรัฐของจีนหวังอี้มาเยือนประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าประเทศไทยเรายังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของยานยนต์ EV ของจีนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขับรถ BYD ให้หวังอี้นั่งเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับทางการทูตที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้มันไม่ได้ขายทั่วโลกอะครับมันไม่ได้มีการทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเองก็ไม่มีวิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลย
1: ตอนที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาใช้รถยี่ห้อนี้ต้อนรับผู้นำประเทศอื่นๆนะครับ
0: ตอนนั้นเกาหลีบริจาครถให้นะครับตอนนั้นรถที่วิ่งกันรับผู้นำอาเซียนเนี่ยจะเป็นรถของซัมซุงนะครับ Genesis ครับก็เป็นสีสันเก็บตกอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการจับไม้จับมือนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยจะต้องมีฉากของการจับมือแบบอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนสไตล์นะครับในการที่จะไขว้มือกันใช่ไหมครับมือขวา อยู่บนมือซ้ายนะครับแล้วก็

0: ไขว้กันในการจับมือนะครับผมคิดว่าช่วงที่มันเกิดความละล้าละลังในการจับมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงการประชุม3ฝ่ายนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแน่นอนเราพอจะทราบแหละว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจนะครับของฝ่ายไทยไม่ได้เป็นความตั้งใจของฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเป็นการร้องขอโดยฝ่ายกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นคุณมาเนสเองเนี่ยก็ร้องขอไปที่บองมาคอสนะครับให้มีการประชุมเพราะว่าไทยเราเองก็แสดงท่าทีมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าคงยังไม่มีการเจรจากับกัมพูชาจนกว่ากัมพูชาจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็แสดงเห็นความตั้งใจจริงซะก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนบองมาคอสเองในฐานะประธานเองก็คงจะเสียไม่ได้นะครับที่มีฝ่ายสมาชิกอาเซียนอยากจะขอมีการประชุมไซไลน์ก็เลยเข้ามาเป็นประธานให้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราเห็นจากการประชุมปีที่แล้วแหละนะครับในระหว่างอันวาอิบราฮิมโดนัลด์ทรัมป์คุณมาเนสนะครับแล้วก็นายรัฐมนตรีของประเทศไทยก็คือคุณอนุทินเนี่ยว่าปกติคุณมาเนสเนี่ยเขาจะชอบแสดงความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปรีเข้าไปจับมือกับคนที่เป็นประธานก่อนนะครับเที่ยวนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณมาเนสเองก็พยายามที่จะปรีเข้าไปจับมือกับบองมาคอสก่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดจังหวะชะงักนะครับก็คือบองมาคอสต้องเข้าใจนะครับว่าบองมาคอสเนี่ยเป็นลูกชายของมาคอสซีเนียนะครับซึ่งปกครองฟิลิปปินส์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกขับไล่ออกไปในทศวรรษ1980ตอนกลางนะครับดังนั้นบองมาคอสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในธรรมเนียบมาลากันยังนะครับดังนั้นการเห็นเรื่องของธรรมเนียมการทูตพิธีการทูตโปรโตคอลเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กๆนะครับดังนั้นเขารู้แน่นอนว่าถ้ามีการปรีเข้าไปจับมือก่อนจับมือหลังการเรียงลำดับที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การเป็นกลางของความเป็นประธานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดังนั้นสิ่งที่มาคอสแก้เกมเราอาจจะเห็นการชะงักนิดนึงเมื่อคุณมาเนสปรีเข้าไปจับมือก็คือมาคอสยังไม่จับมือตอบด้วยทันทีนะครับแต่ว่ามาคอสเชิญให้คุณอนุทินเข้ามาด้วยแล้วเลือกที่จะจับมือแบบอาเซียนเวก็คือใช้วิธีการจับมือพร้อมกันแล้วก็ไขว้แขนกันนะครับแต่ว่าเวลาไขว้แขนกันถ้าไขว้แขนกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะรู้ไงว่าจะต้องเอามือวางยังไงถูกต้องไหมครับแต่ว่าพอไขว้แขนกันแค่3คนเนี่ยคนตรงกลางอ่ะไม่ยากหรอกเพราะยังไงคุณก็ไขว้มือแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจับถูกต้องไหมครับแต่คนทางซ้ายกับคนทางขวาเนี่ยตกลงไอ้คุณจะทำมือยังไงแต่เนื่องจากคุณมาเนสเนี่ยประชุมอาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้วิธีการไขว้มือแต่ว่าพอไปเช็คดูรูปไขว้มือเนี่ยคุณอนุทินแทนที่จะจับมือกับบองมาคอสด้วยมือข้างซ้ายนะครับก็เอามือข้างขวาไปจับตามธรรมเนียมแทนมันก็เลยกลายเป็น2คนทำมือไขว้นะครับมีคุณอนุทินคนเดียวที่ไม่ได้ไขว้มือกับเขาด้วยนะครับภาพมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอาเซียนเวเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่เราเห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากถามว่าอาจารย์ชอบอะไรมากที่สุดจากการประชุมในรอบนี้อาจารย
0: ์คิดว่าอันนึงที่เป็นนโยบายที่ดีมากเราก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ของฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพก็คือเดิมเนี่ยการประชุมวางแผนไว้นะครับว่าจะประชุมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการประชุมคู่ขนานอื่นๆด้วยนะครับแต่พอเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเข้าไปในอิหร่านแล้วอิหร่านตอบกลับเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลิปปินส์บอกว่ามันมีความเดือดร้อนของประชาชนนะดังนั้นขอปรับลดวันจัดงานและลดสเกลการจัดงานลงนะครับจากวันที่9จากวันที่5ถึง9เหลือแค่วันที่6ถึง8พอนะครับแล้วเอาเงินที่สามารถประหยัดได้เนี่ยไปใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเขาเนี่ยเขาก็สเกลดาวงานลงนะครับอย่างเช่นงานออกไปของอาเซียนฟาวเดชั่นที่เราจัดกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่มะนิลาแทนนะครับเพื่อเป็นการลดงบประมาณแล้วก็จัดงานในสเกลที่เล็กลงแล้วก็จะได้มีงบประมาณเหลือเอาไปใช้ในการที่จะเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับว่าเขามีไดนามิกนะครับเขามีการปรับตัวเขาไม่ได้ริจิดหรือว่าแข็งทื่ออยู่กับสิ่งที่เคยตกลงไว้นะครับถ้ามันมีความจำเป็นเฉพาะหน้าขึ้นมาครับ
1: ค่ะข้อนี้ก็น่าสนใจ
2: งั้นยังมีสีสันอะไรอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็สีสันอื่นๆก็จะเป็นเรื่อง hospitality ของคนฟิลิปปินส์

ิลิปปินส์นะครับที่เขาเองก็มีความอบอุ่นนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับตลอดนะครับมีการเพ้นต์กำแพงนะครับให้เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับประดับธงทิวผมคิดว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เรื่องของการเป็นเจ้า

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานค

0: 7:30 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่13พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีนะคะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเช้านี้นะครับปิติในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลพระยาแรกนาเทพีเข้าเฝ้า 7,000 ข้าวพระราชทานเตรียมแจกให้ประสบนิกรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีมหารัตนขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรมการข้าวเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก 7,000 เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญณท้องสนามหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ออกมายืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าดำเนินโครงการตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อไปแม้ว่าฝ่ายค้านได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากรัฐบาลไม่มั่นใจก็คงไม่ออกพรก.กู้เงินขณะที่มือกฎหมายรัฐบาลก็ยืนยันรัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนค่ะซึ่งก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะช่วงสายค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมอาทินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งนายอนุทินค่ะได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีได้ไปเดินดูรถพุ่งพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าสอบถามราคาสินค้าจากนั้นก็ขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพุ่งพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายจากหน้าตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าหยิบสินค้าขึ้นโชว์สื่อมวลชนด้วยนะคะเช่นน้ำมันพืชแครอทร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้ว่าแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะฝายมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโหฮิ้วพร้อมกับบอกว่าเขาจะเอาสินค้าเหล่านี้ไปขายในหมู่บ้านราคาต่ำกว่าตลาด 10% 20% 30% ขึ้นไปสินค้าในรถพุ่มพวงถูกกว่าตลาดทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าประชาชนเรียกร้องให้โครงการนี้อยู่ต่อแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนางสุภจีก็บอกว่าทำได้ตั้งใจจะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคของ SME คนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการในชุมชนเอามาร่วมโครงการ

0: การนี้อยู่แล้วค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้พร้อมกับภาพค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็พรก.กู้ 400,000 ล้านด้วยนะคะหนูควบจักรยานยนต์พุ่มพวงโชว์โปรโมทไทยช่วยไทยมั่นใจออกพรก.กู้ 400,000 ล้านผลิตจองกฐินรอซักฟอกทักษิณไปโรงพยาบาลเช็คสุขภาพอนุทินลั่นรัฐบาลไม่มั่นใจไม่ออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยันแผนงานไม่สะดุดไม่ต้องมีแผน2ปกรณ์การันตีไร้ปัญหาชี้รัฐธรรมนูญปี60ให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้มัดปมความจำเป็นเร่งด่วนเอกนิติย้ำรัฐบาลต้องดูแลปากท้องประชาชนถ้าไม่ทำวันนี้วิกฤตคนตกงานและวิกฤตอื่นตามมาอีกหลายระลอกพฤทธิ์เฉ่งรัฐบาลหนีสภาพลัส2เด้งฉวยโอกาสจับเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันสอดไส้โครงการพลังงานเลี่ยงสภาตรวจสอบขู่จองกฐินล่วงหน้ายื่นยติซักฟอกสว.พบแลนด์บริดจ์จุดเสี่ยงอื้อจี้รัฐเร่งแก้กฎหมายปิดจุดเสี่ยงการขนส่งหวั่นสร้างภาระเสียค่าโง่ซ้ำรอยอดีตทักษิณนายกขออภัยค่ะอดีตนายกทักษิณไปโรงพยาบาลพระราม9เช็คอัพร่างกายหลังนอนคุกยาว8เดือนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งพวงมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งซ้อนท้ายขับรอบสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขณะเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโปรโมทนำสินค้าราคาถูกไปขายในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ
1: ครับแทบทุกฉบับนะครับมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีและ คุณสุภจีนะครับก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับยืนยันว่ารัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพเร่งด่วนแม้กระบวนการในสภาอาจจะล่าช้าไปบ้างในการยื่นการตรวจสอบแต่ว่ารัฐบาลไม่มีแผนสำรองเพราะว่ามั่นใจว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าความจำเป็นของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนไปพร้อมกันพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประเทศเช่นเดียวกันกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาย้ำนะครับว่าเงินกู้ทั้งสองก้อนทั้งส่วนเยียวยาและส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถที่จะโยกสลับตามความจำเป็นได้และเชื่อว่าศาลจะวินิจฉัยตามกรอบมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักครับในขณะที่ทางฝากฝั่งของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกำลังใช้กลยุทธ์หนีสภาพลัสนะครับด้วยการมัดรวมงบเยียวยากับงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเข้าด้วยกันเพื่อบีบให้ฝ่ายค้านยอมรับโดยไม่สามารถตรวจสอบแยกส่วนได้เตรียมยื่นยติตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามการใช้เงินก้อนนี้อย่างใกล้ชิดในวันที่14พฤษภาคมนี้ส่วนที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการพิจารณารายงานโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็มีมติขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและโปร่งใสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะมีการเดินหน้าต่อนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้อนุทินเอกนิติปกรณ์แจงพ.ร.ก.กู้มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญปัดตีเช็คเปล่าเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงฝ่ายค้านจ่อยื่นยติตั้งกรรมธิการสว.ชงรัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ทักษิณเข้าโรงพยาบาลตรวจร่างกายมัลลิกาชู5ข้อสู้ศึกผู้ว่ากทม.ครับ
0: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือว่างบกลางจำนวน 1,667 กว่าล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ. 2500

0: 69ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้เสนอค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใช้จ่ายงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่ตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนะคะรัฐเติม 1,600 ล้านบัตรคนจน 13 ล้านคนเฮไม่สะดุดอนุทินมั่นใจพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญเอกนิติโวนัดเดียวได้นก2ตัวโจ้ยุทธพงษ์นั่งกุนซือประเสริฐอนุทินย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเรื่องด่วนและมีประโยชน์มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจายันไม่มีแผนสำรองมีแผนเดียวคือช่วยประชาชนถ้าไม่มั่นใจไม่ออกเป็นพระราชกำหนดด้านเอกนิติยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นครม.อนุมัติงบกลางปี2569จำนวน 1,600 ล้านบาทโปะจ่ายคนจนจนถึงปีงบประมาณหน้าพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพิ่มโจยุทธพงษ์จรัสเสถียรนั่งกุนซือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพัทรดารัตทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลและชนกด็อกเตอร์หญิงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจากสมเด็จฮุนเซนครับมีการสั่งรัฐบาลของกัมพูชายุติการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยทันทีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาโพสต์ข้อความแสดงท่าทีที่ดุเดือดครับกรณีที่ประเทศไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOU 44เพียงฝ่ายเดียวโดยระบุว่าการกระทำของไทยนั้นเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีจึงสั่งการให้รัฐบาลกัมพูชาห้ามเข้าสู่การเจรจากับไทยในประเด็นทางทะเลอีกและให้เดินหน้าใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าUNCLOS 1982โดยตรงโดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากฝ่ายไทยขณะที่ประเด็นโบราณสถานนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งรวมถึงปราสาทสำคัญในพื้นที่พรมแดนอย่างปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายให้การปกครองคุ้มครองตามกฎหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนครับนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศด่วนห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ควบคุมและยังไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดและกองกำลังนอกประเทศหลังจากเกิดเหตุที่นายโยชน์สายน้อยชาวบ้านในพื้นที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปในขณะที่หาของป่าตั้งแต่25เมษ ายนที่ผ่านมา

0: และถูกคุมตัวไว้ที่จังหวัดอุดรมีชัยส่วนการดูแลกำลังพลครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสิทธิบัตรทองฮีโร่ให้แก่ครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะตามเหตุแนวชายแดนนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับสวัสดิการของข้าราชการอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของบุตรจะได้รับสิทธิจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสมศักดิ์ศรีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮุนเซนเดือดสั่งรัฐบาลกัมพูชาห้ามเจรจาทวิภาคีกับไทยในประเด็นทางทะเลอีกหลังยกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวลั่นเดินหน้าใช้กลไกอันคอสเท่านั้นกรมศิลปากรขึ้นทะเบียน9ปราสาทตาเมือนควายตาเมือนและตาควายครับขณะที่รัฐบาลดูแลต่อเนื่องครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่รักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิราชการครับ
1: กรณีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษนำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการชักเกร็งเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากที่ได้รับรายงานผู้ต้องหามีอาการช็อกเบื้องต้นก็ได้สั่งการให้จัดกำลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนอาการขณะนี้ปลอดภัยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าใช่หรือไม่รวมถึงให้มีการตรวจสอบหาสารเสพติดด้วยแต่ขณะนี้ผลยังไม่ออกขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่นายหมิงเฉินซันครอบครองคลังอาวุธสงครามซึ่งมีปืนของกองทัพเรือรวมอยู่ด้วยว่าการตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับเป็นรายกระบอกทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้นก็กำลังเร่งตรวจสอบทางด้านของนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มากแต่คล้ายๆในลักษณะนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ทางผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหามนอน ICU หมิงเฉินซีโฟช็อกมีข้อมูลชัดโยงสแกมเมอร์รังใหญ่กัมพูชาระดับสั่งการหามอาตีซีโฟส่งโรงพยาบาลวุ่นหลังเกิดวูบน็อกชักเกรงหมดสติระหว่างเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาหมอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้นอนห้อง ICU อาการยังทรงตัวเผยปมเครียดจัดไม่ยอมกินข้าวมา3วันจนร่างกายอ่อนเพลียผอ.ข่าวกรองยอมรับผู้ต้องหาเชื่อมโยงทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งเพื่อนบ้านจริงแต่พูดมากไม่ได้บิ๊กดุลสั่งตรวจสอบปืนทุกกระบอกของกองทัพยันจะลงไปดูแลเองศรีหศักดิ์จี้สลค.สรุปเรื่องฟรีวีซ่าจอดลดระยะเวลาเหลือแค่30วันโฆษกตำรวจแถลงเคลียร์ทุกประเด็นย้ำหมิงเฉินซันเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีรังใหญ่อยู่ในกัมพูชาสะสมคลังแสงอาวุธเตรียมเปิดศึกรบกับแก๊งคู่อริเช็คเส้นทางเงินเจอเม็ดเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ10ล้านบาทอนุทินสั่งสาวลึกโยงถึงใครจับให้หมดเชื่อไม่ใช่ทหารรับจ้างเป็นแค่คนธรรมดาค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพังงานตรวจสอบขบวนการต่างชาติยึดที่ดินทำกินผ่านนอมินีครับในขณะที่ทาง DSI ก็เผยผลสแกนบริษัทต้องสงสัย34แห่งความคืบหน้าในการปราบปรามธุรกิจนอมินีคนต่างด้าวนะครับล่าสุดก็ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาชาวต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งการบุกรุกชายหาดและที่ดินสาธารณะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการกว้านซื้อที่ดินและตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการตั้งเรื่องสืบสวนนิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้าโดยพบข้อมูลบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง34แห่งและในจำนวนนี้มี20แห่งครับที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเชิงลึกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมี

0: ฐานะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นจริงหรือไม่หากพบความผิดจะต้องรับเป็นคดีพิเศษทันทีนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมประสานสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อตรวจสอบมรรยาทและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่พบว่ามีบางรายใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดด้วยการชี้ช่องหลีกเลี่ยงกฎหมายให้กับชาวต่างชาติพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดขณะที่ฝ้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินมาตรการ3ระยะเริ่มจากมาตรการเร่งด่วนใน3เดือนแรกด้วยการเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างก่อนจะขยายผลไปสู่การขุดรากถอนโคนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดสำหรับสถิติการตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายแรกนะครับคือเกาะสมุยและก็เกาะพะงันก็พบว่ามีชาวต่างชาติร่วมลงทุนสูงถึงกว่า 11,000 แห่งคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่โดยสัญชาติที่พบมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและอิสราเอลครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากทางภาคของประชาชนนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับมีการเข้าชื่อยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติบางกลุ่มครับที่เข้ามาตั้งรกรากและทำธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอย่างเร่งด่วนที่สุดมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับนายกลุยเกาะพะงันปราบนอมินี DSI หมายหัว34บริษัทพบธุรกิจอู้ฟู่มูลค่า100ล้านขยายผลสอบเชิงลึกทุกมิติตำรวจตื่นสั่งเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่กวาดล้างขุดลากถอนโคนพาณิชยุติธรรมประสานสภาทนายบัญชีหลังพบบางคนชี้โพรงทำธุรกิจครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ดูแน่แล้วค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งจะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกว่าคนไทยเนี่ยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายอนุทินก็ระบุว่าต้องฟรีสิทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่างบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นก็ขอรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.แล้วตนเองจะให้รัฐมนตรีช่วยดีอีและเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่ทางนายชัยชนกก็บอกว่าผมว่าน่าจะได้ดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะครม.ให้รัฐมนตรีพึ่งลุยลิขสิทธิ์ถ่ายบอลโลกกรมประชาเป็นแม่งานยันไม่ใช้งบรัฐแน่นอนคนไทยเฮได้ดูบอลโลก2026แน่ครม.มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ประสานซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมอบให้รัฐมนตรีพึ่งดูแลนายกยันทำให้ดีที่สุดให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีรองโฆษกรัฐบาลอุบตัวเลขเม็ดเงินยันไม่ใช้งบกลาง 100% ให้กรมประชาจัดหาประธานกสทช.เผยรอกรมประชา เสนอแผนซื้อลิขสิทธิ์บอล

0: โลก2026ก่อนเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.ค่ะ
1: ครับในขณะที่มีข่าวร้ายแรงงานไทยนะครับเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานตลอดปี2569ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลกรณีที่ทางการเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์นะครับห้ามนำเข้าแรงงานไทยในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่าประเภท E8 จากพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามครับมาตรการสั่งแบนในครั้งนี้นะครับมีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเต็มเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569สาเหตุสำคัญเกิดจากแรงงานไทยจากทั้ง4จังหวัดดังกล่าวเดินทางไปทำงานผ่านระบบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU มีการกระทำผิดเงื่อนไขด้วยการหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้ต้องทยอยยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อควบคุมคุณภาพแรงงานทั้งนี้กรมการจัดหางานก็แสดงความกังวลครับถึงพฤติกรรมการหลบหนีงานของคนบางกลุ่มกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโอกาสการทำงานของแรงงานไทยคนอื่นๆที่ต้องการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาโควต้าแรงงานในประเภทอื่นๆในอนาคตด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรมจัดหางานก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะครับและสามารถสมัครผ่านช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือสอบถามที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทรศัพท์1506กด2ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเกาหลีใต้เชือดแบน4จังหวัดไทยสั่งระงับนำเข้าโควต้าแรงงานกรมการจัดหางานยืนยันเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงาน4จังหวัดไทยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีเต็มหลังแรงงานภายใต้ MOU หลบหนีนายจ้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อโควต้าแรงงานไทยในปี2569ครับ
0: มีสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่จะนำไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐก็กลับมาส่งสัญญาณข่มขู่รัฐบาลอิหร่านอีกครั้งหลังจากอิหร่านให้คำตอบต่อข้อเสนอของสหรัฐด้วยการแสดงจุดยืนปฏิเสธเงื่อนไขที่ให้อิหร่านจำยอมพร้อมยืนยันตามเดิมว่าเรื่องเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการครอบครองแร่ยูเรเนียมโครงการพัฒนานิวเคลียร์ต่างๆเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศชาติและหากสหรัฐต้องการจบสงครามจำเป็นต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุซการสู้รบในเลบานอนต้องยุติลงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต้องยกเลิกทั้งหมดพร้อมกับคืนสินทรัพย์อิหร่านในต่างแดนที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์ปัดฝุ่นแผนอิสรภาพทรัมป์เล่นไม่เลิกอาจสั่งกองทัพอากาศถล่มอิหร่านซ้ำพร้อมกับเล็งปัดฝุ่นแผนอิสรภาพช่วยเหลือเรือสินค้าออกจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาทำใหม่หลังอิหร่านแสดงจุดยืนไม่ยอมจำนนแถมย้ำเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนานิวเคลียร์โดยขู่หากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอาจเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมระดับเข้มข้นที่นำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ
1: ครับผู้แทนอุลามะจากประเทศเยเมนนะครับก็เยือนชายแดนภาคใต้เชื่อมสัมพันธ์ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามครับพลตรีศักดาอธิธีระศรีหทัยรองผอ.ศูนย์สันติวิธีต้อนรับท่านฮาบิเซตอับดุลเราะห์มาอุสเซนบินยะยาผู้แทนอุลามะนะฮะจากคณะประเทศเยเมนในโอกาสเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับโลกอาหรับพร้อมกับรับทราบนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่อการปฏิบัติการทางศาสนาและดำรงตนในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งยังส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งตรงกับแนวทางนโยบายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ท่านฮาบิเซตอับดุลเราะห์มาอุสเซนบินยะยาก็ได้ชื่นชมไทยนะครับที่ให้ความสำคัญต่อทุกศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างส

0: ที่สุขด้านพลตรีศักดาอาทิตย์นะครับท่านก็บอกว่าประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้กับทุกศาสนาทุกความเชื่อได้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ9ทันข่าวต้องลาไปก่อนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลัง8นาฬิกานะครับติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจนเสร็จพิธีพระราชพิธีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพระรามซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนทิ้งช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พระนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถหวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจับพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนกพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาทิตย์ที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราที่ทีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรี

0: แล้วก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มน้าวไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จวบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในไทยในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์ โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคคณีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคคณีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระ ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรศศิทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพระยาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพระยาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นาทีด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหาหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพระยาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพระยาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสำหรับปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น

0: ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองคมสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมพลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้าย

ผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์รถที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์ที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระชนม์เดินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล่นที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: นะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันชิงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และนำด้วยคู่เคียงทางด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันชิงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบราชพิธีที่มีความสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคนะครับธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเรานั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในข ขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจัดตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพระยาแรกนาตั้งสัจยาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจยาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพาวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันรายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้าหล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทำ ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้6คืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าเนี่ยถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันโคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้น พระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระอิศนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดู ถูกกำหนดโดยหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดิถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสรยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงใน

รอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของชัยเครื่องตุรยางและจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน

0: รัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เพียงจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบวชก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสารต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกเวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเพื่อผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถ่กลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เมื่อได้ไถ่กลบแต่พร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามายังบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญนั้นนะครับในยุค หลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธี

0: มุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรถึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งจะเป็นรอบที่ได้ไถกรบครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างชิดตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคองของใส่เครื่องสุริยางค์และไถกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ให้เรียนท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่หยุดรายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงตีพาดในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปีพาดบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของครับเรียนด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับแล้วก็ในส่วนของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้ง

ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
1: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพระยาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: กินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญอาหารพลอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลอาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประคมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

0: ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเลียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิละวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวะเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่
1: ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กล่าวประกมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่น

0: ผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับประทานรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: เชิญจากที่หน้าพระพันธ์ประทับแล้วพญาแรดนาจะได้กราบถวายบังคมนะเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลิพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนลงศูนย์จิตกตาครับเนื่องในพระราชพิธีเจริญพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรดนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีเจริญพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาซึ่งพญาแรดนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรดนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรดนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตกตาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตกตาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรดนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระปราที่ประทับและได้ขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตกตาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตกตาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผ ู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้การพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีเป็นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศรีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระพลาที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตดาซึ่งที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่อย่างความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ รากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
3: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี

0: ับนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้ธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการที่ด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวั่นหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากคุณที่พินจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายว่าคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและดังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังขันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้มาพบกันช้าหน่อยนะคะก็เจอกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับแก้มปิญญาภัทรด่านอุตรานะคะแล้วก็เช่นเคยทุกวันพุธเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นกันแบบรายตัวเลยนะคะรวมถึงในส่วนของทองค่าเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูพวกคริปโตเคอเรนซีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้ากันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะจะเป็นช่องทางที่เพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะทางเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะหรือว่าใครที่สะดวกทาง LINE นะคะ @Mcot News ก็สามารถส่งคำถามเข้ามาช่องทางนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าทาง SMS ถ้าใครจะส่ง SMS เดี๋ยวรอถามคุณสุเชษก่อนเผื่อวันนี้มีอะไรมาแจกนะคะจะได้แจ้งอีเมลไปพร้อมๆกันกับส่งคำถามเลยนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับตลาดนะคะก็ยังคงจับตานะในเรื่องของการเจรจาระหว่างทางประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะที่จะพบกันแล้วก็ เรื่องของการประชุมสุดยอดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะก็ได้เปิดเผยนะว่ามาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะก็เห็นพ้องต้องกันในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะไม่ยอมให้ประเทศใดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วในระหว่างการหารือกันเนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งรูบิโอและหวังอี้นะคะก็เห็นพ้องกันว่าจะไม่อนุญาตให้ประเทศหรือองค์กรใดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับการเดินทางผ่านน่านน้ำสากลอย่างช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของการร่วมมือกันเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะคลายสถานการณ์ความตึงเครียดทางฝั่งตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องของพลังงานนะคะที่ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ราคาน้ำมันก็ดีตัวนะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เหมือนกับยื้อชีวิตยื้อวิกฤตอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วข้อเสนอของอิหร่านเนี่ยก็เหมือนกับเขาใช้คำว่าขยะนะก็คือยังรับไม่ค่อยได้แล้วก็อ่านไม่จบด้วยซ้ำเนี่ยค่ะพอออกมาเป็นแบบนี้ก็ยังดูเหมือนว่าทีท่าจะยังไม่ค่อยจะคลี่คลายสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าเช้านี้เนี่ยจะย่อๆลงมาบ้างนะคะก็ยังยืนอยู่ที่ระดับ$100ต่อบาร์เรลอยู่ดีนะคะแล้วประกอบกับว่าอ่ะล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐนะคะตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ที่ตอนแรกเนี่ยตลาดคาดเอาไว้ที่ 3.7% ปรากฏว่า 3.7% ที่คิดว่าก็เยอะแล้วนะมันเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี66นะคะเมื่อเทียบรายปีปรากฏว่าออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดไปอีกนะคะอยู่ที่ 3.8% นะดังนั้นก็ยิ่งมีประเด็นความกดดันในเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อาจจะกดดันให้เฟดคงดอกเบี้ยนานขึ้นนะจากตอนแรกที่จากดอทพลอตเนี่ยคาดว่าอาจจะลดได้สักครั้งหนึ่งนะลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งในปีนี้ก็คงจะมีความหวังน้อยลงแบบแทบจะริบหรี่แล้วนะคะดังนั้นก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะดังนั้นเดี๋ยวมาดูสรุปกันคร่าวๆนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสำหรับดาวโจนส์ค่ะยังคงบวกได้แต่ก็เล็กน้อยนะคะบวก 0.11% S&P 500นะคะลบ 0.16% Nasdaq ค่ะลบ 0.71% นะคะฝั่งของยุโรปนะคะก็สีแดงหมดเลยนะคะในส่วนแดกเยอรมนีเนี่ยก็ลบ 1.62% นะคะฟุตซี่ร้อยของอังกฤษลบ 0.04% อังกฤษนี่เขาก็กำลังมีปัญหาเรื่องของการเมืองภายในอยู่นะคะรัฐมนตรีเพิ่งลาออกไป4คนนะแล้วก็มีแรงกดดันให้นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ลาออกด้วยนะคะดังนั้นก็เหมือนกับมีวิกฤตความขัดแย้งภายในพรรครัฐบาลนะคะส่วน CAC 40ฝรั่งเศสค่ะลบ 0.95% นะคะขยับมาดูเช้านี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยบวกมาได้ 0.21% ค่ะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.02% นะคะหางเสงลบ 0.18% เกาหลีใต้เมื่อวานนี้เนี่ยเกาหลีใต้มีประเด็นเพราะว่า ของเขานี่ก็ลงไปแรงนะคะ 2.29% เลยหลังจากที่ผ่านมานี่ก็ขึ้นมาแบบโอ้หรูหราสวยงามนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นที่ว่าทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเขาโพสต์ Facebook เสนอแนวคิดเรื่องของเงินปันผลพลเมืองโดยที่จะใช้ภาษีจากกำไรของบริษัท AI ทั้งหลายนะคะก็เอาทำให้สะเทือนในเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็พวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI ที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันก็เลยมีแรงขายออกมานะคะแต่ต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลก็มาแก้นะบอกว่าเออเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาษีใหม่หรอกนะคะแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นกระทบไปแล้วไงส่วนมาเช้านี้ก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะคะสำหรับตลาดเกาหลีใต้หลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปแรงนะคะวันนี้บวกมา 1.21% แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามากๆแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจเทกันไปเยอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เกาหลีใต้ตลาดเขาบวกมาตั้ง 86% เนี่ยนะคะแต่ก็มีประเด็นด้วยที่ทางสหภาพแรงงานซัมซุงค่ะขู่จะนัดหยุดงาน18วันนับตั้งแต่21พฤษภาคมนะคะก็เป็นอีกประเด็นกดดันเหมือนกันนะคะส่วนช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: คุณทรัมป์ก็ขึ้นระบินไปแล้วนะคะ Air Force One แล้วก็วันนี้ CNBC เขาก็เอาคำให้สัมภาษณ์น่าสนใจมากว่าทรัมป์คือก่อนที่เขาจะเดินทางนี้เขาเน้นเขาเปลี่ยนแล้วบอกเน้นเรื่องเทรดอย่างเดียวนะคะก็จริงๆมันมี4เรื่องเทรดแล้วก็เทคกับไอ้พวกชิปอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ยังต่อรองกันไอ้พวก Advanced จาก Nvidia เนี่ยอเมริกาไม่ให้ส่งออกไปจีนเอาแต่ไอ้ที่ไม่ค่อยจะ Advanced ใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันจีนเขาก็มีเรื่อง Rare Earth เนี่ย Trade Tech แล้วก็อิหร่านแล้วก็ไต้หวันคุณท่านบอก Trade สำคัญที่สุดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องอิหร่านเขาเนี่ยมันเป็นรองอ่ะมันไม่ชนะอ่ะยังจะเข้าเดือนที่3แล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนแล้วนี่ก็ขู่ว่าจะใช้กำลังอีกนะในขณะที่คุณสีก็เป็นpeace maker สัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่า CNBC ก็รายงานมาจาก economist intelligence unit อันนี้ก็เขาก็ทำไอ้เรื่องที่ว่าตกลงประเด็นต่างๆไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ intelligence เนี่ยหน่วยคือเป็นเหตุผลทางที่มันลึกอะนะฮะ EIU เนี่ยอันนี้ก็อีคอนอมิสต์บอกว่าตอนนี้นะผู้ส่งออกจีนเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักเรื่องอิหร่านมากกว่าไอ้เรื่องเทรดหรือว่าจะลดภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาเพราะอเมริกาอยากขายพอยีนก็จะต้องแลกกับอะไรจีนก็จะต้องซื้อโบอิ้งซื้อฟอยดีนแล้วก็ในทางกลับกันก็คือว่าอาจจะต่อรองเรื่องไต้หวันอะไรต่างแต่คุณทรัมป์บอกว่าเรื่องเทรดสำคัญใช่ไหมคราวนี้ไอ้ผู้ส่งออกจีนเนี่ยเขาก็มองบอกแต่เรื่องอิหร่านเนี่ยสำคัญเพราะอะไรฮะเพราะว่าหลังจากที่คุณทรัมป์ประกาศไอ้ที่เขาแชร์รี่มัน100%ตั้งปีที่แล้วเนี่ยผู้ส่งออกจีนเนี่ยนะคะเขาหันไปหาตลาดอื่นยอดส่งออกที่เข้าอเมริกาในปีที่ผ่านมานี่มันลงไป20%ทีเดียวนะคะขณะที่เข้าไปส่งออกไปที่อื่นค่ะอย่างที่เซาท์อีสต์เอเชียนี่เป็น 13% แล้วก็มีแอฟริกาเป็น 26% เพิ่มขึ้นนะ EU เพิ่มขึ้น 8% และโดยเฉพาะก็คือในไอ้ตรงนั้นน่ะอาเปอร์เชียนะครับซาอุดีUAE กาตาร์คูเวตเนี่ยโตขึ้นประมาณ 10% แล้วก็ยอดส่งออกเข้าประเทศเหล่านี้อ่าวเนี่ยนะคะมันเท่ากับ2เท่าของปี2019ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ไอ้ตรงนั้นมันหยุดนิ่งเลยกับช่องแคบเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเช่นเดียวกับดีเรคเตอร์ของ UAE เขาบอกเขาคุยกับผู้ส่งออกจีนหมดเลยตกลงน้ำหนักเริ่มไม่ตรงกันแล้วแล้วเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช้านี้ CNBC รายงานบอกว่าเจนเซ่นหัวเนี่ยก็ได้อยู่ในลิสต์อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเดินทางไปกับกลุ่มของทรัมป์ทั้งที่เขาก็แบกข้าวนะตั้งแต่ต้นเลยบอกเขาจะยินดีมากที่เขาจะไปกับทรัมป์แต่ชื่อก็ไม่อยู่ในลิสต์เลยจนกระทั่งเพิ่งออกมาเดี๋ยวนี้เองนะฮะแล้วก็เขาจะไปจอยกับ Air Force One ที่ Alaska เขาทรัมป์ก็จะบินไป Alaska เติมน้ำมันที่นั่นแล้วก็ไปปักกิ่งใช่ไหมฮะเจนนี่หัวจริงนั่งระบินไปแล้วไปเจอ Air Force One ที่นั่นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะทำไมไม่อยากจะเอา Nvidia ไปตั้งแต่ต้นก็เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่อเมริกาไม่ต้องการให้ Nvidia ส่งไอ้ Blackwell ไอ้ Advanced Chip อะไรไปใช่ไหมนั่นก็เป็นตัวต่อรองเขาก็เก็บไว้นาทีสุดท้ายไงทำให้ตื่นเต้นน่ะเพราะจีนเนี่ยก็อยากจะให้อเมริกาเนี่ยยอมผ่อนปลนให้ไอ้ชิป advance หลังมีเข้าใช่ไหมฮะแล้วก็เก็บไว้ตัวสุดท้ายนี่คือสไตล์ของทรัมป์นะคะแต่อย่างไรเสียเนี่ยเรื่องอิหร่านก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วข่าวก็ออกมาหมดเลยนะพี่ข้าบอกว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยน่าที่จะขอความร่วมมือจากจีนเพื่อจะบีบแขนอิหร่านซึ่งจะผ่านทางอะไรนะปากีสถานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ทรัมป์เนี่ยไม่ต้องการให้อิหร่านเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่สำคัญเพราะเขาก็ท่ามันแพ้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะตกลงไอ้เรื่องเทรดนี่และเทคเนี่ยมันก็จะต้องมีเจนเซนหวงที่เป็นตัวต่อรองที่สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นโปรดติดตามว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงใน2วันที่คุณทรัมป์เขาจะอยู่ที่ประเทศจีนค่ะคุณแก้ม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะก็ปล่อยให้ชาวโลกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณเจนเซนหวงแห่ง NVIDIA ไม่ไปนะคะสุดท้ายแล้วก็อ่ะนะเดี๋ยวก็จะร่วมไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาน้ำมันกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าราคาน้ำมันอย่างที่เรียนไปก็คือปรับตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่ทรัมป์เขาพูดถึงเรื่องของข้อตกลงยิงที่มันก็ดูมีความเปราะบางนะคะแล้วก็มันก็มีประเด็นที่เรื่องของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นว่ากองกำลังฮูตีในเยเมนเนี่ยได้ส่งโดรนโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้นะคะในต้นเดือนเมษาแล้วก็ยังมีข่าวลือว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยแอบโจมตีอิหร่านในช่วงที่ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เคยโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เหมือนกันซึ่งมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางที่มันซ่อนเร้นอยู่แล้วก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะคะซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญนะอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงนะแล้วก็มีเรื่องของรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับน้ำมันของอิหร่านนะที่เขาไปดูเรื่องของภาพดาวเทียมเนี่ยที่เห็นว่าโอ้อิหร่านเนี่ยก็หยุดขนส่งน้ำมันมาได้สักพักนึงแล้วนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นนะว่าการส่งออกน้ำมันของจากท่าเรือหลักของอิหร่านที่เกาะคาร์กเนี่ยมันชะงักลงหลายวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่การส่งออกหยุดยาวนานนะตั้งแต่สงครามในภูมิภาคเริ่มขึ้นนะคะก็ยิ่งส่งผลกับเรื่องของราคาน้ำมันนะเอามาอัปเดตราคาน้ำมันกันสำหรับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 4% นะคะราคาเนี่ยสำหรับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะปิดที่$102.18ต่อบาร์เรลนะตัวว่าเช้านี้เนี่ยมันย่อลงมาอยู่ที่$101.42ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะตอนแรกปิดเนี่ย4.3% นะคะปิดที่107.77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาเช้านี้นะคะย่อลงมาอยู่ที่$106.86ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำนะทองคำเนี่ยก็ตลาดก็ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็กังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะว่าก็เพิ่งประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค CPI ของฝั่งสหรัฐออกมาอันนี้เป็นของเดือนเมษายนเนี่ยมันพุ่งมาเกินคาดนะคะ 3.8% นะก็ยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่นะคะสำหรับทองนะโคเม็กซ์งวดส่งมอบมิถุนายนนะคะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ $4,686 ดอลลาร์ต่อออนซ์อันนี้ราคาปิดนะแต่ว่าล่าสุดเช้านี้ปรับตัวบวกขึ้นมาอยู่แถวๆ $4,700 ได้แล้วนะคะโคเม็กซ์งวดมิถุนายนค่ะอยู่ที่$4,703ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็โกลด์สปอตนะคะอยู่ที่$4,692ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระราชพิธีพืชมงคล2569พยากรพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระปราที่ประทับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกประจำปีสำหรับปีนี้เริกการไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานผลการเสี่ยงถ่ายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคกินเลี้ยงโดยปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงถ่ายหยิบผ้าได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งคำพยากรณ์ระบุว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีพระราชพิธีมอบขออภัยค่ะยังมีพระราชพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569รวม39รายพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสกัดจับเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ชายแดนไทยเมียนมาโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรศรีส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่งออกนอกประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบรถบรรทุกต้องสงสัย3คันรถคันที่1และคันที่2บรรทุกเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่คันละ1เครื่องพร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า1ตู้ส่วนรถตู้คันที่3บรร

0: ดีกาศุลกากรแต่ผู้ขับขี่ไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้จึงควบคุมตัวทั้ง3คนพร้อมขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทชิปปิ้งอีก1รายสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างทั่วไปได้รับว่าจ้างจากบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งให้ไปรับสินค้าจากตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านเจดีย์3องค์เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติศุลกากรและนำทั้ง4รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ

0: จ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
2: ่มาเฮียสิคะคุณแม้มาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสวัสดีทุกท่านค่ะสินธัญญากรอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาทุกอย่างจริงๆนะคุณผู้ฟังอะไรก็ตามที่มารู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยหากว่าเราวางไว้บ้างอ่ะไม่งั้นมันก็เฮ้ยมันจะไปแบกกันทำไมถูกไหมคะมันแล้วทุกข์มันอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่เรานี่แหละเราบอกแต่ไปเอาเรื่องคนนั้นคนนี้คนนู้นมาใส่สมองมาใส่ใจและความทุกข์มันอยู่ที่ใครอยู่ที่เรามันไม่ได้หนีไปไหนเลยดังนั้นถ้ารู้ว่าอะไรมันเป็นไฟก็อย่าไปจับมันนะคะอะไรที่เขาเท่ารู้ว่าเป็นไฟอยู่ที่มือเขาก็ให้เขาถือไปอย่างนั้นแหละเนาะให้เขาถือไปจนถ้ารู้ว่าเอ้ยเขายื่นไฟมาให้จะไปจับทำไมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำกันนะคะสวัสดีพี่สนมค่ะคุณแกนพี่สวยนะคะน้องน้อยทุกคนแล้วใครไม่ได้เข้ามารายงานตัวด่วนด่วนด่วนนะคะวันนี้วันพืชมงคลก็ได้ดูการถ่ายทอดไปแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ทราบแล้วนะคะจากกันที่ทนายดุพระโคนะคะพระโคท่านก็กินถั่วน้ำหญ้าแล้วก็เหล้านะคะทำนายว่าพลาหารพักสาหารอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าเพียงพอต่อการเกษตรเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองขึ้นจากการค้าต่างประเทศส่วนผ้าเสียงไทยนุ่งหกคืบแสดงว่านาในที่ลุ่มได้ผลดีค่ะนาในที่ดอนเสียหายบ้างนะคะก็เป็นคำทำนายที่ทำเป็นประเพณีอย่างนี้วัฒนธรรมสวยงามที่เราทำแล้วก็เห็นมาตลอดนะคะก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นจงเกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยนี้และกับคนไทยที่มีความรักชาติรักแผ่นดินเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจที่ดีนะต้องย้ำนิดนึงให้ได้กับคนดีว่าน้องหญิงว่าไงจำหมดรอบเปิดไม่ได้ถูกต้องจ้ะอ้าวสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะบางปลาเหนียวเกยเหนียวเกยนี่วันนี้ขายหมดยังคะบางปลาแชร์ให้เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะวันนี้ส่งเพลงเรื่องราวของการอธิษฐานขอพรอุ้ยใกล้วันความหวังแห่งชาติกันแล้วนะคะท่านก็เลยส่งเพลงของหลวงปู่ทวดเหยียบใจพี่รมศรีธรรมราชเสรีขอพรพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างกระทำมหานิยมพี่แอลยอดรักสลักใจส่งไปในฮิตมาราธอนตามมาด้วยขอพรเจ้าพ่อสำเร็จค่ะดวงตาคงทองค่ะหลวงพ่อห้ามจนนะคะได้ฟังแล้วนะสินธานิยากรค่ะเต่างอยค่ะจินตระพุ่นลาบค่ะเป็นในช่วงมหานครไลฟ์ที่ให้ฟังกันน้องก็มาในงานวันแรงงานที่ตลาดเสริมสุขค่ะบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อ1พฤษภาคมปี68นะคะปีที่แล้วนี่เองขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียนะคะช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายนะคะเอาละสำหรับเรื่องราวที่ถ้าจะรอสายคุณผู้ฟังในช่วงสายชีวิตใจต่อสายมาเลยด่วนๆ022481366ถ้ามาแล้วน้องเมย์มายังโอ้ยเรามากันเลยทีเดียวแบบด่วนๆนะคะจังหวะโทรมาพอดีใครเอ่ยมาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ทาม
2: จ้าใครเอ่ย
3: นันจากลมสักจ้าน
2: ันจากลมสักทำไมกว่าจะนึกชื่อตัวเองออกนานแท้
3: ไม่รู้จะพูดเริ่มต้นว่ายังไงดี
2: อ๋อไม่รู้จะเริ่มต้นเนี่ยตกลงชื่อมีหลายชื่อจะปลอมเป็นชื่ออะไรดีนะ
3: ไม่รู้จะเรียกสาวหรือเรียกน้องหรือเรียกตัวเองอ่ะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วตกลงเป็นน้องหรือเป็นพี่หรือ
3: เป็นน้องค่ะเป็นน้อง
2: เออคนที่โทรมาส่วนใหญ่อ่ะเป็นพี่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นน้องหมดแล้วเนาะลูกบ้างน้องบ้างแล้วน้องนันอยู่ที่ลมสากทำอะไรอยู่จ้า
3: อ๋อตอนนี้หนูทำอะไรนะดับอะไรนะเขาเรียกรับดีท่าให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2: ขนาดจะทำอะไรเรายังนึกไม่ออกนั้น
3: ไม่ใช่มันพูดไม่ถูกอะพี่มันไม่ค่อยได้พูดนานเลยวะ
2: อ้าวตกลงไม่พูดเลยอยู่บ้านเงียบอยู่ทำงานอย่างเดียว
3: ค่ะทำงานอย่างเดียว
2: พูดบ้างนะเดี๋ยวเราจะพูดไม่เป็น
3: จ้าท่านอากาศร้อนๆก็หยุดพักช่วงที่ลูกทุ่งมหานครที่ไอ้เนี่ยหายไปอะโอ้ใจจะขาดพี่ช้า
2: จริงป่ะขนาดนั้นเลยเหรอ
3: น้องเมย์บอกว่าพี่นางฟังทางโทรศัพท์ไปก่อนเฮ้ยอากาศก็ร้อนโทรศัพท์ก็จะระเบิด
2: ตอนนี้ได้ฟังแล้วตอนนี้ฟังจากไหนจ๊ะเนี่ย
3: ฮะ
2: ฟังจาก
3: วิทยุเลยค่ะ
2: วิทยุเลย
3: ใช่ค่ะ
2: มันมีคนเคยตอบว่าอ๋อฟังจากใช้หูฟังอยู่ใช้หูอ่ะฟังก็เหมือนใช้หูฟังใช้ปากเคี้ยวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่กล้าเอ้ยฟังจากที่ไหนอ๋อฟังหูค่ะที่หูเงี้ยนะ
3: พี่ชาจริงๆหนูอยากจะฟังเพลงนั้นหนูคงมาหลายครั้งแล้วอ่ะแต่หนูไม่ได้ฟังทั้งทีเลยอ่ะ
2: เพลงอะไร
3: ผ่านคืนฝันร้ายอ่ะ
0: จะฟังเหรอ
3: ใช่คราวหน้าคราวหน้าเอาไว้คราวหน้าวันที่หาจำได้อยากเปิดให้หนูฟังหน่อย
0: อยากฟังเลยไหมล่ะ
3: อุ้ยคุณวันนี้หนูขอเพลงฝนตกในทะเลไว้แล้วว่า
0: ได้จะเอาใหญ่หลายใจสิเอาแบบคิดว่า
3: เบิ้ลได้เหรอพี
0: ่ได้อยู่ที่เนี่ยน้อง
3: เราได้คุยกันเกือบปีแล้วนะเนี่ยเบิ้ลได้เหรอเดี๋ยวพูดเสียงดังเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าพี่ทาลำเอียง
0: ให้ได้หนึ่งเพลงเออนี่เราสดๆไงเราไม่มีการนัดแนะชอบอะไรเราก็จัดให้น้องช้างพร้อมอยู่แล้วตกลงเอาเพลงอะไรอ้าวว่ามา
3: เราเพลงผ่านคืนฝันร้ายเพราะว่าเพลงเดียวได้ฟังทั้งสองคนไงได้ฟังของพี่ธันวาด้วยของพี่ชาด้วย
0: แต่พี่ธันวานั้นไปแล้วแต่พี่ชายังอยู่นะพี่ไม่ตามเข้าไปหรอกอยากฟังเหรอ
3: แล้วว่าอยากจะฟังเสียง
0: อยากฟังเสียงไม่เบื่อใช่ไหม
3: ไม่เบื่อหรอกหนูชอบแบบพี่ธาพูดแบบพูดจาฉะฉานชัดเจนมากเลย
0: เหรอพี่เหมือนทหารไหมครับอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไหม
3: ใช่พูดจาแบบฟังแบบ
0: ผ่านวันฝันร้ายต้องบอกน้องช้างอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเพลงหาไม่ได้โทษน้องช้างได้เลยน้องนันก็เพลงนี้นะผ่านวันฝันร้ายเนาะเพราะว่าไม่ได้ฟังนานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ไม่ค่อยได้ฟังนานแล้วแต่ว่าช่วงหนูจะขอช่วงของน้องโอ๊ตเขาก็เปิดให้บ่อยอยู
0: ่เหรอแต่ตอนนี้ไหนๆก็เป็นช่วงพี่ละก็ฟังกันหน่อยแล้วกันเน
3: า
0: ะ
3: หนูก็เลยบอกว่าน้องโอ๊ตพี่ธันวาไม่อยู่แล้วไม่อยากจะเปิดให้พี่ฟังเลยเหรอมันคือหนูก็พูดแบบนี
0: ้ได้เลยถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวถ้าหากว่าทันนะผ่านวันฝันร้ายทันก็จะรีบหาให้เลยเป็นเสียงร้องของธันวาราศีธนูแล้วก็สินธานิยากรร้องคู่กันไว้มีไหมครับ
3: หนูชอบมากค่ะเป็นแบบโอ้ยมีกำลังใจเนาะกับคนรักเก่าเราคนรักโคตรยังเราคนรักเก่ากับมหาเขาอยู่
0: เองใช่แต่ว่าผู้หญิงก็รู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อบาปทิ้งเข้าไปใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่ะแล้วเป็นอย่างนี้ป่ะเรื่องราวของเรา
3: คนข้างเรื่องของนี้ที่มีทุกเรื่อง
0: ทำ
3: แบบหน
0: ู
3: จะเอาแบบไหนอะ
0: โอ้ประสบการณ์เยอะแล้วเรา
3: ไปเรียนยอดเยี่ยมอ้าวแฟนเราออกจากงานแล้วเขาจะไปไหนอะไม่รู้เรื่องเลยที่แท้พักเดียวการเชิญแต่งงานมาเลยว่าพี่คิดด
0: ูโอ้โหเป็นไง
3: โอ้แบบโอ้แบบพูดไม่ออกเลยอะใครมาถามว่าเอ้ยแฟนออกจากงานทำไมอะไม่รู้เลยเขามาถามหนูไม่รู้เลย
0: อย่างงั้นเลยเหรอแล้วสุดท้ายได้รู้ว่า
3: จนกระทั่งพี่สาวเขาบอกว่านันไปไหมไปไหนไปแต่งงานแล้วยศเป็นยังไงอะ
0: ค
3: ิดตั้งอย่างไรมาซ้ำเติมหรือว่ามาปลอบใจเนี่ย
0: เนาะมันช็อกใช่ป่ะช็อกเอ้ยมันผ่านไปแล้ว
3: รูปแบบพี่ช้าง
0: เออมันผ่านไปแล้วชีวิตตอนนี้อยู่ใครอะอยู่ใคร
3: ตอนนี้อยู่กับพ่อหนูก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็อยู่กับแม่ค่ะ
0: นั่นไงนั่นแหละคือสองคนที่รักเราแบบไม่มีข้อแม้รักตลอดชีวิต
3: อะไรก็ไม่สบายเท่าความโสดหรอกพี
0: ่เออนะให้กำลังใจพี่มากเลยตกลงโสดใช่ไหมโสดดีใช่ป่ะ
3: จ้าโสดแต่ไม่โสดจ้า
0: เออไม่เป็นไร
3: มาเกือบจะ20แล้วพี่เบื่อ
0: เหรอเบื่ออยากไหม
3: ใช่เบื่อ
0: เดี๋ยว
3: ถ้าอยากอยู่ดีเครียดถ้าดีเครียดหนูกินทั้งวันทั้งคืนนะ
0: เฮ้ยไม่เอาดิดีแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะอ่ะนันเพลงนี้มอบให้ใครบ้างจ๊ะ
3: ฝากให้ SC95 แล้วก็ฝากไปหาคุณสุรเดชเขตชายแดนหน่อย
0: แน่ยังมีต่อสุรเดชเขตชายแดนนิดนึงแหมยังไม่เลิกได้ๆ
3: ไม
0: ่
3: เลิกหรอกพี่เขามาทำให้คิดถึงแล้วก็หนีเราไปอ่ะ
0: นี่ไงผู้ชายก็เป็นอย่างเงี้ยไม่หาเพลงด่าผู้ชายบ้างเหรอ
3: หนูเกรงใจเขาโอ้ยเน
0: า
3: ะ
0: ประเภททำไม่อยากแล้วจากไป
3: เขาอาจจะเป็นเพื่อนใกล้ๆเคียงกันนะพี่แต่ว่าเขาเกิดก่อน
0: เขาเกิดก่อนได้
3: ใช
0: ่
3: ใช
0: ่
3: แล้วก็ให้ SC95แล้วก็ปากฝาให้พี่สุดยอดหนุ่มมอสภูฝาเบาด้วยให้น้องเมย์รำมาด้วยแล้วค่อยที่ชายด้วยนะคะ
0: โอ้ยังมีชายหนุ่มแซมมาตลอดได้เลยนั่น
3: เธอเด็กแสดงยังอยู่ในใจหนูเสมอ
0: เฮ้ยแต่เล่แล้วเขาอยู่ในแล้วเราเขาอ่ะมีเราอยู่ในใจเขาป่ะ
3: ไม่รู้สิเขาไม่มีเราก็ช่างแต่เรามีใจมีเขาอยู่ในใจเสมอ
0: เออมันเป็นความสุขของฉันอย่ามายุ่ง
3: ใช่
0: ได้
3: ทำไมอ่ะคิดตรงไหนอ่ะ
0: เออไม่ผิดคิดต่อไปเรื่อยๆคิดแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวไปให้มีความสุขนะ
3: ใช่หรอพี่ชอบเวลาเขาแต่งรายการขำขำมากเวลาดึกดึกมาแล้วลูกมาฟังเขาอย่างเงี้ยเราก็ขำเขาเป็นดีใจเลยเขามาเป็นคนซีเรียสบางทีเขาอาจจะเก็บไว้ลึกๆอย่างเงี้ยเขาก็มาทำอารมณ์ดีให้เราเห็น
0: เออเราก็เลยมีความสุข
3: ใช่
0: แอบรู้สึกดี
3: จ
0: ้าได้เลยจ้านันขอบคุณมากเดี๋ยวฟังเพลงนี้กัน
3: จ้าขอบคุณมาก
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงสายชีวิตใจใครยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำกับผ่านวันฝันร้ายไม่ได้ฟังกันนานแล้วค่ะเสียงร้องคุณธันวาราศีธนูและสุนทานิยากรนี่ถือว่าเป็นครึ่งเพลงค่ะไม่จบเพลงค่ะ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ตะเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เดี๋ยวไปฟังกันในช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้ฟังเรื่องนี้ก่อนปัญหาเรื่องของการปวดท้องนะคะมีปัญหาตรงนี้ต้องฟังค่ะเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อหรือมีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณนะคะดูแลด้วยเบลซิตฟอร์ดค่ะเบลซิตฟอร์ดนั้นรสมิ้นท์ค่ะเป็นรสมิ้นท์ทานง่ายออกฤทธิ์เร็วมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิตฟอร์ดเบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะและนี่เป็นเพื่อนคู่คิดที่เป็นบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้คิดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการจัดสรรมรดกทางการเงินมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสำหรับครอบครัวนะคะใครที่ฟังแล้วยังไม่อยากจะทำก็ไม่เป็นไรนี่พิจารณาก่อนตัดสินทีหลังได้ฟังก่อนให้เข้าใจแต่ไม่เข้าใจโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะที่022014364กับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นคนละ8บาทและส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ส่งเท่านั้นนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคุณผู้ฟังอย่ามองคิดว่าการประกันชีวิตคือการแช่งตัวเองมันคือการจัดสรรระวางแผนระบบทางการเงินนะคะบางคนไม่มีวินัยตรงนี้ก็มาใช้วิธีการให้มีคนกำก็จะกำกับดูแลกันมีวินัยตรงนี้กันนะคะถ้าหากระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นนะคะในระหว่างที่เราส่งเบี้ยไปเนี่ยมีเงินกลับคืนมานะไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่านะคะ

0: มาฟังดูว่าได้อะไรขึ้นมาบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ารับเงินสูงสุด 1.2 ล้านแสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้อีกครั้งนึงนะคะ02-201-4364ยังไม่มั่นใจก็ค่อยๆพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยอยากทำเลยสมัครได้ง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามสมัครได้ง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ02-201-4364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งนึงสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะ02-201-4364และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้แนะนำเพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาค02-248-1366ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ขณะนี้เวลา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานครั้งแรกย้ำเกษตรกรไม่ต้องกังวลภัยแล้งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักโดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตัวเองหลังที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างนั้นมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินกล่าวถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้ที่พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวโน้มภาวะเอลนินโญที่อาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลพลพีย้ำติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนว่าการผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐจะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงจึงได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทางด้านการผลิตระบบติดตั้งและค่าบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมสั่งการให้หาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและทบทวนอัตราค่าติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้นเพื่อช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการรับประกันงานบริการความเชื่อถือในระยะยาวรวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงินอภิสิทธิ์แถลงโต้ออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ทำให้เศรษฐกิจมั่นคง นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเตือนวิกฤตหลังรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยระบุถึงประเด็นความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินของรัฐบาลระบุว่าในอดีตที่มีการพรก.กู้เงิน3ครั้งในยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2541วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ยุคโควิด-19 เป็นช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจติดลบรัฐบาลไม่สามารถอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้

0: แก่รัฐบาลในการตัดสินว่าอะไรจำเป็นเร่งด่วนแต่ก็ระบุว่าต้องมีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการกู้เงินครั้งนี้แบ่งเงินเป็น2ก้อน 200,000 ล้านแรกอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเรื่องพลังงานแทบไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นเร่งด่วนนายอภิสิทธิ์ชี้ด้วยว่าในส่วน 200,000 ล้านแรกรัฐมนตรีการคลังระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะใช้จ่ายภายใน4เดือนแต่ถ้าวิกฤตเกิน4เดือนไปแล้วจะทำอย่างไรการอัดฉีดเงินในระยะเวลาอันสั้นมีแต่จะซ้ำเติมเงินเฟ้อและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านคือยกเว้นหรือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลลงไปอยู่ที่33บาทการลดต้นทุนให้น้ำมันลง7บาทช่วยที่ต้นต่อของปัญหาเป็นการช่วยประชาชนทุกคนที่ต้องซื้อของส่วนอีกข้อเสนอคือเก็บภาษีลาภลอยซึ่งจะทำให้รัฐบาลเก็บรายได้เพิ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เพื่อชีวิตให้ติดหัวใจก็คือเพลงทะเลใจวงคาราบาวนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคใครแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้าใครเอ่ย
2: จากปูบางพระค่ะ
1: คุณปูบางพระทำอะไรที่ไหนเอ่ย
2: เคยคุยกับพิธาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเป็นแม่บ้านอยู่บางพระเนี่ยแหละค่ะ
1: เหรอนานมากแล้วสิถ้างั้น
2: ก็ประมาณปลายปีหรือยังไงนี่แหละค่ะ
1: เหรอแล้ววันนี้เป็นยังไงทำงานอยู่เหมือนเดิม
2: ค่ะยังทำเหมือนเดิมค่ะ
1: มีวันหยุดบ้างไหม
2: เหมือนกับหยุดในตัวค่ะ
1: ยังไงหยุดในตัว
2: คือว่าตอนเช้าเราก็หวานใบไม้อะไรประมาณเนี้ย
1: พอเสร็จปุ๊บเราก็นอน
2: เสร็จแล้วเราก็นอน
1: เจ้านายไม่อยู
2: ่จับได้ไม่อยู่
1: จับได้แล้ว
2: บ้านนี้เป็นของเรา
1: เออจับได้แล้วเอ้ยเขาต้องการคนไปอยู่ด้วยไหมแม่พี่ปูอยากไปให้ทาไปอยู่ด้วยไหม
2: อยากค่ะ
1: เออถ้าหากเจ้านายไม่อยู่นานๆบอกนะทาจะไปนอนแต่ถ้าไปนอนทาช่วยทำนิดหน่อยนะช่วยกวาดใบไม้เสร็จทานอนด้วยอะไรเงี้ยนอน
2: ได้ค่ะ
1: นึกออกละนึกออกละเออแล้วก็ทำปกติเนี่ยนะพี่ปูเนาะ
2: จ้า
1: เฮ้ยมีเจ้านายคนไหนไหมคะที่แบบว่าทิ้งบ้านเอาไว้แล้วก็อยากได้แม่บ้านอ่ะประกาศทารับสมัครเป็นแม่บ้านนะ
2: เดี๋ยวทางนี้อ่ะบางพระนี่แหละค่ะ
1: มีเยอะไหมพี่ปู
2: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะรับแบบเป็นครอบครัวประมาณเนี้ยแบบมาอยู่ประจำมีครอบครัว
1: ก็คือเอาครอบครัวมาอยู่เลย
2: ใช่แบบคู่สามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวถ้าขายบ้านทาไปอยู่ที่นู่นดีกว่า
2: ได้มาอยู่กับปูก็ได้ค่ะ
1: เราจะได้ไม่ต้อง
2: จะได้ม่วนจอยกันทั้งวัน
1: เนาะปูนะแล้วเราก็ใช้แอร์บ้านเราด้วยเอ้ยใช้แอร์เดี๋ยวเจ้านายจ่ายใช่ไหม
2: ใช้เจ้านายจ่าย
1: เฮ้ยแจ๋วเลยประหยัดไฟด้วยประหยัดค่าไฟค่าน้ำค่าเนิ้มเจ้านายจ่ายหมด
2: ใช่อ
1: ุ้ยแจ่มมากพี่ปูแล้วนี่พี่ปูมาอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนมาอยู่ด้วย
2: มาอยู่กับเพื่อนค่ะ

0: ื่อนต้องการเพื่อนอีกไหมเดี๋ยวเราติดต่อกันหลังไม
1: ค์คงถ้าเพิ่มกรณีพิเศษได้สำหรับพิธาได้อะค่ะ
0: ได้แหละเดี๋ยวทาจะติดต่อไปนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราไว้คุยกันหลังไมค
0: ์ได้แต่ตอนนี้สบายทำงานมันก็ต้องสบายมีความสุขแต่เราก็ต้องรับเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดูแลบ้านเขาให้ดีที่สุดเหมือนบ้านเราเองเนอะเพราะเขาขนาดให้อะไรให้เราอยู่ขนาดนี้แล้วว่าเขาไว้ใจเราขนาดนี้นะพี่ปูเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: เอาละก็ฟังเพลงดิมีความสุขอะทำไมอะเพลงอะไรดี
1: ฟังทุกวันนั่นแหละค่ะตั้งแต่แปดโมงเจ็ดโมงครึ่งหลังบางทีก็แปดโมงกว่าหน่อย
0: แล้วก็มาฟังช่วงนี้อะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะพี่ปู
1: วันนี้ขอสาวทอผ้าใหม่ค่ะ
0: แต่สาวคนนี้กำลังว่าพักผ่อนเพราะว่ากวาดใบไม้เสร็จแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มอบให้ใครบ้างจ้าเพลงนี
1: ้ก็ทุกเสียงทุกสายของขึ้น95เลยค่ะ
0: ได้เลยพี่ปูเราพูดขอบคุณผู้สนับสนุนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะพี่พานนำเลย
0: เอามาตามให้ทันนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครก็ชอบ
1: ใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: เ
0: พื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหต
0: ุ
1: ของอาการค
0: ัน นั่นแหละพี่ปูมีโอกาสก็โทรคุยกันอีกเนาะมีความสุขเยอะสุขภาพแข็งแรงนะพี่นะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะมาเราฟังเพลงกันเรื่องราวของสาวคอยคนรักนะคะสาวซอยคนรักใช่สาวซอยอุ้ยไม่ได้สิสาวซอยคนรักไม่ได้พูดผิดขอโทษคุณผู้ฟังสาวคอยคนรักค่ะเอ๊ะถ้าพูดแล้วถ้าก็คิดเองป่ะไม่ทำให้คิดไม่ใช่สาวคอยคนรักแหมใครนึกถึงเพลงอะไรช่วยกันแนะนำค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เพลงนี้คอยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคุณผู้ฟังช่วยกันแนะนำนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจ4เพลงต่อเนื่องตรงนี้วันนี้ตลาดช้อนทองมารายงานตัวแล้วน้ำหวานเป็นไงจ๊ะสาวคอยหนุ่มคนรักจ้าได้เลยนะช่วยกันแนะนำอยากฟังเพลงอะไรบอกได้เลยค่ะแต่เริ่มแต่เพลงนี้ก่อนก็แล้วกันทุ่งนางคอยค่ะของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่เพลงของการรอคอยในแต่ละที่ละทางของหลายๆสาวนะคะคุณมรกตบอกว่านึกถึงพอเพลงทุ่งนางคอยมาปุ๊บนึกถึงสาวคนหนึ่งที่เสียน้ำตาเพราะผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมากครับพี่เออเนาะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้หมดแล้วอะค่ะคู่ใครคู่มันจริงๆเพราะฉะนั้นใช้คำว่าบางทีมันเหมือนกับในช่วงเวลานั้นมันก็เหมือนกับเรามีทางเลือกอื่นอะไรประมาณนี้ก็ทำให้เขาเสียใจก็ต้องขออภัยเขาด้วยต้องโทษเขานะต้องโทษขอโทษเขาไม่โทษเขาต้องขอโทษเขารู้แหละคนทำให้เขาเสียใจมันก็เป็นธรรมดาเราก็จะรู้สึกผิดนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองถึงการที่ถูกลิขิตไว้หมดแล้วอะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันไม่ได้ทำตรงนี้กันมาชีวิตก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนนะคะก็เป็นสัจธรรมชีวิตจริงๆแหละสำหรับการใช้ชีวิตคู่แต่สำหรับการรอคอยตรงนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่ทุ่งนางคอยพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นนะคะแล้วก็มาสาวทอผ้าไหมค่ะมณีมุกดาเป็นเพลงประกอบละครตามมาด้วยคอยทางที่นางรองพี่นางสิริพรน้ำเพชรพงค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตะวันลับที่เชียงรายนะคะสุนารีราชสีมาขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่45ค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วันนี้จ่อคิวฮิตเพลงของน้องเก่งค่ะน้องเก่งทัชยะนะคะสังกัด Wildline Music กับเพลงที่ชื่อว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะคำร้องทำนองอนุชิตธนัญชัยเรียบเรียงโดยอนุชิตธนัญชัยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงดอกกระเจียวบานนะคะก้องห้วยไร่ตอนนี้อยู่ในฮิตที่3ลงมาแล้วนะคะสำหรับบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่คือไอ้ทุยค่ะแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะคนเราเวลาที่ว่าคนที่แบบไม่ทันอะอะไรอย่างเงี้ยชอบไปว่าเขาไอ้ควายอย่างเงี้ยนี่เราพูดตรงๆอะนะแต่นี่เขาเป็นไอ้ทุยจริงแล้วเหมือนกับเอ้ยเธอไม่ฉลาดเลยเหมือนไอ้ควายอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มีลูกควายวิ่งไปหาแม่ไปฟ้องแม่บ้างแม่ดูคนนั้นดิเขาด่าหนูว่าไอ้คนควายไปฟ้องแม่เวลาที่เราคิดย้อนกลับไปอะเนาะควายถูกด่าว่าไอ้คนนี่ไงเรื่องที่เขาเรียกว่าย้อนกลับให้เราได้มานั่งขำกันเออคนที่เขียนการ์ตูนนี่ก็คิดได้เหมือนกันเอาเรื่องเราผ่านไปสำหรับเรื่องของบทเพลงนะคะเดี๋ยวมาเรื่องที่ดีๆกันสักนิดหนึ่งกับการจัดสรรชีวิตการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะซึ่งอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องตรงนี้บางคนบอกว่ามันคือเรื่องที่สูญเปล่าเสียเปล่าแล้วก็บอกว่าเอ้ยไอ้การที่เราจะมาจัดสรรเลยตรงนี้มันบางทีมันแค่หาเช้ากินค่ำก็แย่แล้วนะคะเงินที่ได้มากับเงินที่จะต้องเสียในแต่ละวันหรือต้องจ่ายไปในแต่ละวันบางทีมันไม่พอมันแค่เรียกว่ามันไม่เท่ากันมันได้น้อยกว่าที่จะต้องจ่ายประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าเราจัดสรรได้ค่ะเล็กๆน้อยๆอย่างเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเนี่ยก็เหมือนกับการออมเงินโดยมีคนกำหนดมีวินัยในการจัดสรรเงินตรงนี้โดยมีคนควบคุมมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีบางทีตัวเธอเองก็เมื่อก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เข้าใจจัดสรรไว้ตอนอายุ71ถ้าอยู่ถึงเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายตัวเองสำหรับตัวเองนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเหมือนกับที่ทางกำลังจะอธิบายถึงเรื่องของการวางแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาแล้วเราไปก่อนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็มีเงินก้อนให้กับคนที่เราได้ส่งต่อไปให้กับเขาคนในครอบครัวคนที่มีในชื่อที่เราต้องการจะส่งให้เขาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองมาฟังดูก่อนค่ะว่าสิ่งที่จะได้กลับมานั้นมีอะไรบ้างถ้าหากเกิดเหตุการณ์

ไม่คาดฝันขึ้นนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้นะคะโทรไปสอบถามข้อมูลกันเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วสอบถามเอ้ยจะส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปมันจะได้คืนไหมลองถามดูนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจก่อนแล้วถึงจะมาคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะคะโทรศัพท์ที่หมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะตัดสินใจทำเลยก็ทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ50-75 ปีที่ทำง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆโทรไปปุ๊บสมัครได้เลยจัดสรรในตรงนั้นแต่ถ้าอยากให้สอบถามก่อนนะคะเพราะเจ้าหน้าที่นั้นพร้อมที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วสอบถามให้มั่นใจแน่ใจก่อนแล้วเราคิดว่าเราจะทำได้ขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่เราจะประเมินตัวเองได้นะคะมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรศัพท์ไปตอนนี้ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนที่022014364ค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: อย่าเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆเห็นไหมเป็นความทรงจำค่ะถ้าว่าทุกคนมีอดีตแหละถึงบอกว่าให้เก็บเอาสิ่งดีๆไว้นะคะเอาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเก็บเอาไว้เป็นพลังให้กับตัวเองรู้แหละบางครั้งบางคราวเราอาจจะพลาดหรือว่าเขาอาจจะพลาดแต่ถ้าหากว่าเมื่อไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็มีความทรงจำที่ต่อกันเป็นความทรงจำบทเพลงนี้ในเพื่อน

0: พลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเสียงร้องของพี่แอมสาวลักษณ์นะคะเป็นเรื่องราวชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาจากเรื่องราวที่ใกล้กับตัวเองมากๆผ่านไปใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกครึ่งชั่วโมงค่ะที่เราจะต้องพักก่อนไปทานข้าวกันครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายกับบทเพลงที่แนะนำมาทางโทรศัพท์เยอะเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันในครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: กินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีนำทีมลุยเกาะพังงานและหาดฟรีดอมติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่1พฤษภาคม69พบประหยัดค่าไฟได้ถึง 40% ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนเตรียมพบหารือหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถวันอยู่ระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีนายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเสียงทายหยิบพันธุ์นุ่งได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเองก็เห็นว่าได้ร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยนะครับ
0: ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เป็นครั้งแรกพร้อมกับเตรียมนำไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะเอลนีโญแล้วขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิตที่ใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพร้อมร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคึกคักค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานด้วยตนเองหลังจากที่ผ่านมาเคยร่วมพระราชพิธีแต่ว่าไม่เคยลงมาเก็บในแปลงนาพร้อมกับระบุว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บได้ไปเพาะปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ขอไม่เปิดเผยสถานที่ค่ะโดยระหว่างนั้นนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองก่อนที่นายอนุทินก็จะร่วม

ถ่ายภาพกับเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะที่พยากรณ์ว่า

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินน้ำบาดาลและน้ำใต้ดินเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเร่งเก็บกักและกระจายน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการเร่งเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าแม้ผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยแต่รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรค่ะ
1: และหลังจากนั้นในเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกเดินทางลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีจุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากในอำเภอเกาะพังงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่นอกจากนี้ช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและก็มอบนโยบายสู่ราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกทม.ก็จะถึงประมาณ 20:40 นาทีครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมขณะที่เสี่ยเล็กค่ะได้เข้ามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหา4คดีเจ้าหน้าที่ก็พบพื้นที่บุกรุกประมาณ10ไร่นะคะย้ำว่าดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่ละเว้นกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มทุนรายใดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความยุติธรรมต้องเกิดกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกหรือว่าทำลายป่าไม้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายปริณธรหรือว่าเสี่ยเล็กค่ะผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็ได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาตินะคะระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีก่อนจะเข้ามอบตัวที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างนะคะว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนก่อนเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญตามประชามติ21ล้านเสียงนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะครบเส้นตาย60วันวันที่14พฤษภาคมนี้โดยท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อถามผลการทำประชามติกว่า21ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครม.ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลเพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้งฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันไปผูกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในรัฐสภาชุดที่แล้วก็ไม่ใช่เมื่อถามว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าเป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าครับส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของสภาตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินการของสภาครับเมื่อถามว่าต่อไปนี้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อยู่ที่สภาส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่าไม่แตะบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทยที่เหลือก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ทราบครับ
4: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีเหตุลอบยิงอสจังหวัดนราธิวาสนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายอาฟานีเจ๊เตะอายุ40ปีสมาชิกอสชคตดุสงยอโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอาฟานีอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ณชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ดุสงยอเพื่อมุ่งหน้าไปรับรถยนต์ที่บ้านภรรยาในพื้นที่บ้านกาเตาะหมู่ที่6ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสระหว่างทางค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าประกบก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นายอาฟานีแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางบ้านน้ำวนหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะค่ะซึ่งนายอาฟานีก็ถูกกระสุนปืนเข้าที่ร่างกายรวมทั้งหมด5แผลต้นขาขวา3แผลสะโพกขวา1แผลและนิ้วมือขวา1แผลแต่ว่าก็ยังคงรู้สึกตัวดีอยู่นะคะเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ได้ช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกอย่างเร่งด่วนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมกับส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: เสทบครับฝากเตือนชาวบ้านหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วยนะครับก่อนนะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังว่าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุได้มีการเผชิญหน้ากับทหารประเทศเพื่อนบ้านครับ พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการฐานบกได้กล่าวถึงการลงตรวจพื้นที่สถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิลักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยบอกว่าตนได้ลงไปดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาอาจใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์และก็โดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มโคลนที่ทำผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าครับจึงได้เดินออกมาก็ทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังและอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยครับทางนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเข้ามาหาข่าวหรือเข้ามาเพื่อการใดพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าหากไปดูภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสที่ได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือว่ามาลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือมาดูว่าฐานของเราอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับส่วนจะเป็นการละเมิด joint statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามกันไว้หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ยังกล่าวถึงกรณีนายโยชน์สายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะเตือนหรือว่าจะดูแลอย่างไรโดยบอกว่าทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะหากออกไปแล้วไม่แจ้งเมื่อหายไปกว่าจะทราบก็ช้าเกินไปพร้อมยืนยันว่าเราจะพยายามตรวจดูพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะเอาทหารเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยทางกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัย ต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนก็คาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ชู Universal Design พลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุฟื้นฟูชุมชนดินแดงครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยในปี69นี้การเคหะแห่งชาติครับตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All นะครับรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและก็เช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่ง2ห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้ครับการเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: มีเหตุชาวต่างชาติไม่พอใจคนขับโบ๊ทค่ะถอยรถเข้าริมถนน Walking Street พัทยาก่อนจะหาเรื่องตบหัวบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะโดยมีคลิปนะคะบันทึกเหตุการณ์บริเวณถนน Walking Street กลางเมืองพัทยาเมื่อคืนนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์ก็บันทึกเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับกลุ่มโบ๊ขับขี่รถรับผู้ส่งผู้โดยสารพร้อมกับข้อความระบุว่าฝรั่งหาเรื่องคนไทยอีกแล้วครับพวกแบบนี้สมควรแล้วครับเขาอุตส่าห์ไม่อยากมีเรื่องก็ยังไปหาเรื่องเขาสมควรแล้วที่โดนฉันรักมวยไทยจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามไรเดอร์นะคะคุณกฤษดาสิงหาวาโนอายุ27ปีที่ประสบเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนไทยเนี่ยกำลังถอยรถเข้าจอดแต่ว่าชาวต่างชาติพยายามเข้ามาก่อกวนโดยไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือว่าท้าทายอะไรกันหรือไม่เบื้องต้นนะคะก็คนไทยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ตอบโต้จนทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปแล้วแต่ฝ่ายชาวต่างชาติกลับเดินย้อนกลับมายั่วยุอีกครั้งก่อนจะใช้มือตบศีรษะคนไทยก็ทำให้เกิดการชุลมุนและตอบโต้กันไปมาหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวออนไลน์ก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมชาวต่างชาติพร้อมกับชื่นชมคนไทยที่พยายามอดทนหลีกเลี่ยงการมีปัญหาก่อนจะเกิดเหตุปะทะดังกล่าวค่ะ
0: เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพักยาจับน้อยเสือโฮกพร้อมยาบ้าเกือบ 20,000 เม็ดไอซ์2กิโลปืนเถื่อนในบ้านพักครับตำรวจสภ.วังน้ำเย็นสดที่กำลังหลายฝ่ายเปิดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดภายในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วจนสามารถสืบทราบว่านายบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโฮกอายุ44ปีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ใช้บ้านพักเป็นสถานที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอการกระจายส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่67หมู่12ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วครับผลจากการตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทันทีจากการตรวจค้นครับก็สามารถตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 16,000 เม็ด ยาไอซ์น้ำหนัก2กิโลกรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถจักรยานยนต์1คันมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 บาทนอกจากนี้ครับยังพบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวในบุญธรรมหรือว่าน้อยเสือโคกพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากสหรัฐเยือนจีนในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพบหารือหลากหลายประเด็นกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะโดยทรัมป์นะคะก็มีกำหนดประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถือเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีก็คาดว่าจะมีการพบหารือในหลายประเด็นร้อนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและภาษีศุลกากรของทั้งสองประเทศประเด็นไต้หวันและสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านอย่างไรก็ดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่าสหรัฐจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากจีนเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะและทำให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงได้ในที่สุดค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลก่อนออกเดินทางเยือนจีนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศเพื่อเพิ่มการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทอเมริกันในจีนโดยทรัมป์เดินทางพร้อมคณะผู้แทนทางธุรกิจกลุ่มย่อยซึ่งรวมถึง CEO และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำมากกว่า12แห่งจากหลากหลายภาคธุรกิจทั้งสถาบันการเงินเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีการเจรจาเพื่อหวังเปิดตลาดธุรกิจเหล่านี้ในจีนให้มากขึ้นรวมถึงหารือเพื่อจัดตั้งกรอบการสื่อสารและลดและช่องทางลดความขัดแย้งเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยเฉพาะความกังวลด้านจารกรรมทางไซเบอร์รวมถึงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายากค่ะทางด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานความเห็นชาวอเมริกันก่อนหน้าการประชุมสุดยอด2ผู้นำจีนสหรัฐนะคะว่าการพบกันของ2ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากทางสื่อออนไลน์และหวังว่าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีของ2ประเทศมากกว่าจะเพิ่มความเกลียดชังกันค่ะ
0: นายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องร้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนไอรินหวังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอาร์เคเดียทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเธอลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับรัฐบาลจีนนอกจากยอมลาออกจากสภาเมืองแล้วนะครับเธอยังรับสารภาพความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากิจกรรมของหวังเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีโดยตั้งแต่ปี2020ถึง2022หวังทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าหน้าที่จีนเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนรัฐบาลบนเว็บไซต์ US News Center ซึ่งเธอและผู้ร่วมขบวนการเปิดขึ้นโดยจัดฉากให้ดูเหมือนสำนักข่าวท้องถิ่นสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหลักฐานครับว่าหวังและผู้ร่วมขบวนการได้รับคำแนะนำเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนนโยบายของจีนรวมถึงบทความที่ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงซึ่งตามกฎหมายสหรัฐครับผู้ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลต่างชาติจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งหวังยอมรับว่าเธอไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนี้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหวังอาจจะต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด ฮมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เป็นบทเพลงที่แนะนำมานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการแนะนำทาง Facebook ก็ดี SMS ก็ดีนะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์ที่วันนี้ทั้งคุณนันจากเพชรบูรณ์คุยกันไปแล้วนะคะคุณมนัสจากบางประกงคุณเหน่งจากบึงกลุ่มนะคะคุณพงษ์ประจวบคุณชินกรระยองนะคะได้ฟังแล้วนะวันนี้ถึงแม้ไม่ได้คุยกัน

0: ทางหน้าใหม่นะคะแล้วก็ป้าโฉมจากนครนายกค่ะป้ากิ่งจากบางประกงเชียงคุณเชียงจากบางนาค่ะคุณปูจากบางพระแล้วก็คุณอำพันจากบางปูแล้วก็คุณสง่าจากเพชรบุรีนะคะหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดให้ฟังเดี๋ยวส่งต่อไปถึงน้องหมีนะคะตัวเธอเองก็ทำหน้าที่วันนี้ก็เดี๋ยวจะเว้นไป2วันแล้วกลับเจอกันวันเสาร์7โมงครึ่งถึง10โมงเช้ากับบทเพลงที่คิดถึงบทเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะพี่สนมบอกหมดเวลาค่ะเหลือนิดนึงพี่สนมคุยกันก่อนเพราะว่ายังมีเรื่องราวของทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็กิจกรรมที่จะมีขึ้นนะคะสำหรับเพลงในช่วงแรกคือช่วงเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำเพลงขาดหลวงพ่อเงินมาแล้วก็รักข้างกำแพงเปิดให้2เพลงเลยรักข้างกำแพงค่ะพี่สังทองสีใสเป็นเพลงที่พี่ก็แต่งตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็ไปอัดเสียงที่นั่นแล้วก็ขาดหลวงพ่อเงินค่ะพี่เป้าสายันสัญญาก็จะเป็นเพลงเก่านิดนึงแต่ว่าแนะนำมานะคะก็หลายคนที่ติดตามฟังอยู่ในช่วงของทางก็จะมีสวนิดนึงผู้ที่เกิดนานนะใช้คำว่าแก่ไม่เอาพูดแก่เบาๆก็เจ็บก็เราก็อยู่ในประมาณนี้ก็คนที่ยังคิดถึงเพลงลูกทุ่งอยู่จึงมีวันเพลงลูกทุ่งไทยขึ้นนะคะเพราะอยากให้ลูกทุ่งคู่แผ่นดินอยู่กันไปชั่วจนชั่วลูกชั่วหลานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยไปตลอดละกันตรงนี้อย่าให้หายไปไหนคำว่าลูกทุ่งสี่ท่อนเป็นบทเพลงที่ก็เรียกว่าเป็นตามมาตรฐานของการทำเพลงมาแต่ไหนแต่ไรเนาะแล้วก็มีขึ้นต้นบทขยายความท่อนฮุกแล้วก็บทสรุปก็จะเป็นลักษณะของเพลงลูกทุ่งสี่ท่อนที่เป็นตรงนี้พอเราฟังปุ๊บเดี๋ยวจะมีท่อนแยกปุ๊บท่อนแยกเสร็จก็จะไปย้อนท่อนกลางหรือท่อนท้ายอะไรเงี้ยก็เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบที่พวกเราก็จะคุ้นชินนะคะจะคุ้นเคยแต่ว่าพอรูปสมัยเปลี่ยนไปรูปแบบการทำเพลงก็จะมีหลากหลายการผสมผสานเอาท่อนนี้ไปร้องท่อนนั้นไปผสมกับท่อนนู้นแล้วก็เอามารวมกันเป็นท่อนนี้แล้วก็จบก็จะเป็นอะไรที่ตัวเธอเองยังจำไม่ได้อะก็เป็นอะไรที่นิดนึงที่อาจจะต้องท่องกันเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งเก่าๆถ้าเป็นลูกทุ่งยุคกลางยุคเก่าเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่คนขึ้นต้นมาปุ๊บก็จะมีการร้องต่อกันได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะจำง่ายนะคะแล้วก็การสัมผัสการเขียนข้อความการเขียนเรื่องราวการเขียนคำแต่ละคำประโยคแต่ละประโยคที่ร้อยเรียงกันตรงนี้เป็นคำว่าลูกทุ่งไทยลูกทุ่งแท้ก็ยังมีให้เราได้ฟังกันอยู่นะคะก็ฝากขอบคุณก็เรียกว่าฝากไม่ใช่ฝากไว้กับทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันรักษาช่วยกันรักบทเพลงลูกทุ่งของเราด้วยขอบคุณมากค่ะก็ตามมาด้วยเพลงแต่งงานกันเฮ้อนะคะในช่วงเพลง History ค่ะก็เสียงร้องของน้องไก่จันจวงตอนนี้ก็ป่วยก็ขอให้น้องแข็งแรงนะเมื่อวันที่ผ่านวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เจอโอ่งเจอจิ๋มนะคะที่เป็นพี่น้องเป็นพี่ของเจ้าไก่ก็ถามเป็นไงไม่มาช่วยร้องเพลงหรอไม่มาร้องเพลงหรอบอกว่าไม่ไหวเดี๋ยวมันน็อกเพราะว่าเจ้าไก่ร้อนนะคะแล้วก็ต้องทำคีโมขอให้น้องผ่านวิกฤตไปให้ได้นะแล้วก็อยู่ร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันนานๆนะคะนี่คือการส่งกำลังใจส่งพลังให้กับน้องนะคะขอบคุณมากๆที่เขาเรียกว่าได้สร้างผลงานดีๆฝากไว้ให้พวกเราได้ยังไม่ได้ฝากสิก็คือเป็นบทเพลงที่ให้เราได้ฟังกันแบบสนุกๆตรงนี้นะคะต้นฉบับคุณแม่ภูเวียงนะคะเพลงนี้ตามมาด้วยเพลงอยากเป็นนามสกุลคำแหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพลง History ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครเฟมิลี่นะคะก็จะมีเอาไปไหนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะมีขึ้นนะคะในแต่ละเดือนซึ่งจะทำให้เราได้เจอกันนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นการฉลองครบรอบ22ปี LTM FM 95ร่วมปันน้ำใจให้โรงเรียนบ้านคลองกระพงค่ะร่วมบริจาคสีทาอาคารอุปกรณ์การเรียนอาหารกลางวันเพื่อสร้างรอยยิ้มและโอกาสให้แก่เด็กๆที่จันทบุรีนะคะก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมแล้วก็ไปที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกันนะคะเราจะมีคนที่ไปร่วมกิจกรรมนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ฟังค่ะว่าจะมากันขนาดไหนก็รีบลงทะเบียนนะคะเราจะได้ไปทำสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับสังคมนี่คือกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่แต่ละครั้งนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเสมอค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นมาละ8บาทสอบถามโทร022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรมค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุปนิ
0: ทิ้งท้ายกันในวันนี้ค่ะที่เพลงของลูกชายแห่งชาติน้องอะไรอั้นกาดบัณฑิตนะคะกับเพลงกลางดาวเพลงเพราะๆจากซองไรเดอร์ค่ะขอทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงได้หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครก็ขายอะไรตรงไหนเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความรักมีแต่สิ่งดีๆที่จะหยิบยื่นให้กันเป็นกำลังใจให้กันและกันกลับมาเจอกันวันเสาร์ 7:30 นะคะกับเพลงที่คิดถึงแต่วันนี้ขอส่งความคิดถึงไปถึงทุกคนส่งความรักส่งความห่วงใยถึงทุกคนขอให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะและอย่าลืมกลับมาเจอกันค่ะ

13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีสุภมาศเผยช่างหนึ่งเบี้ยวนัดสคบไม่มาให้ปากคำทิ้งเหยื่อ40รายเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปรากฏว่าช่างหนึ่งถูกผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนัดหมายขณะที่มีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้สคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาแสดงตัวจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนชี้ผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% สะท้อนลาภลอยจากวิกฤตในกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างการแถลงปัญหารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าบริษัทไทยออยล์เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งตรงกับที่ตนพูดมาตลอดว่าจะมีกำไรลักษณะลาภลอยจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นคือมีการซื้อน้ำมันกักตุนเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วรัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขายน้ำมันให้ประชาชนในราคาที่ปรับสูงขึ้นหลังสงครามได้รวมถึงค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นมาที่16-17บาทต่อลิตรเห็นได้จากการที่ไตรมาสแรกบริษัทไทยออยล์มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 4.5 เท่าหรือ 456% และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ 30%ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนพลังงานสูงเกินจำเป็นคือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแต่กลับมาตั้งคตร.ศึกษาว่ามีแนววิธีการอื่นใดหรือไม่ที่จะกำหนดราคาน้ำมันที่เป็นธรรมกับประชาชนมากกว่าที่ใช้อยู่แต่วันนี้ก็ยังใช้สูตรเดิมยังคำนวณแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและการที่รัฐบาลไม่ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนน้ำมันสูงจนทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเยียวยาเลยตั้งแต่แรกหากได้ทำในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์แนะนำบวท.ย้ำจราจรทางอากาศทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.กล่าวว่าจากกรณีที่มีผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางบินอุบลราชธานีสุวรรณภูมิได้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศวิทยุการบินในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศจึงขอชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของ ATC ในวันเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินในระดับสากลทุกประการรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมยึดถือความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและได้มีการตรวจสอบตามกระบวนการภายในพบว่าขณะเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในโพสต์มีอากาศยานอีกลำที่เข้ามาลงด้วยทางวิ่งที่คู่ขนานกันกับ TG029 ไม่สามารถปฏิบัติการบินเข้าไปทำการร่อนลงได้เนื่องจากประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้น ATC จึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดยจัดการให้อากาศยานทั้ง2ลำมีระยะห่างตามมาตรฐานก่อนจะอนุญาตให้ TG029

ลดระยะสูงเข้าสู่สนามบินเพื่อทำการลงและขณะที่นักบินนำเครื่องเข้ามาลงเมื่อผ่านระยะสูง 1,000 ฟุตปรากฏว่าการร่อนลงสู่สนามบินไม่เสถียรนักบินจึงตัดสินใจขอทำการบินขึ้นไปใหม่ตามวิธีปฏิบัติบินตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าวขึ้นซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานทำความเข้าใจกับสายการบินเรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการบิน

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะพี่นางก็เป็นกำลังใจนะฮะเพราะว่ากว่าอ้ายจะสอบผ่านนี่ก็เป็น10ปีนะครับในที่สุดก็เรียนจบจนได้นะครับนี่คือความจนวัดใจนะฮะจากพี่นางสิริพรนะครับมีเติมรักริมทางนะครับคือคนเราเนี่ยเวลาท้องหิวเนี่ยคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมแล้วก็อารมณ์ขุ่นมัวได้ง่ายมากฉะนั้นเนี่ยก่อนไปทำงานก่อนที่จะคุยงานนะครับหรือว่าก่อนที่จะเจอคนพิเศษนะฮะอย่าปล่อยท้องว่างนะครับเพราะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวจะอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวจะไปบวกกันบ่ดีนะครับผมกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะครับรวมถึงมนรักตจวจากพี่แดงจิตกรนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับนะเมื่อช่วงเช้าก็มีฝนตกเข้ามารัวๆนะครับก็เรียกว่ามีความสดชื่นนะครับนะแถวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหลายพื้นที่ก็น่าจะมีฝนตกนะฮะแล้วก็คิดว่าชาวคณะก็เรียกว่าร่มเย็นชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกันนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่วันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคมนะฮะมาดูกันนะวันนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะวันนี้น่าจะมีพี่ๆดีเจพูดแล้วนะครับนะก็เรื่องของพระโคเสียงไทยนะมีกินทัวร์นะครับก็มีการพยากรณ์นะว่าพลาหารพักษาหารเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับกินน้ำหรือว่าหญ้าก็พยากรณ์นะน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรนะครับธัญญาหารพลาหารพัสสาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับกินเหล้าพยากรณ์นะว่าการคมนาคมเนี่ยจะสะดวกขึ้นนะฮะแล้วก็การค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยรุ่งเรืองด้วยนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากข้อมูลของไทยรัฐนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะในวันพฤชมงคลนะฮะแล้วตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะครับนะอู้วันนี้หลังจากที่ฝนตกไปนี่อู้ท้องฟ้านี่สดใสมากเลยนะครับฝุ่นฝนนี่ไปหมดเลยนะครับอู้อากาศดีมากแจ่มใสนะครับลูกพี่ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่เขามาขอเพลงหรือยังนะครับบ้านไหนด้อมไหนนะฮะกดเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับนะถ้าดีเจเปิดเนี่ยก็เป็นคะแนนสะสมด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ใครที่เข้างานแล้วนะก็แวะเข้ามานะครับ1นาที2นาทีก็ได้เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทักทายนะชาวคณะที่เคารพเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาทักทายลูกพี่ก่อนนะฮะหลายท่านมาละนะมีพี่ส่งเสืออบนะฮะมีพี่ไมโลโคล่านะครับพี่รัชนีพี่สอนจินดารัตน์นะมีพี่พรศิลป์พี่บุญเที่ยงนะครับพี่วนิดานะครับพี่รัคนาพี่สัญญาพี่น้ำหวานพี่ประภัยนะครับพี่สมหมายพี่พัทรดานะครับพี่ทีผู้ชายตลกนะมีพนะท่านนายพลนะครับพี่มาลีใจรังนะครับมีปัตตุตุนะครับพี่น้อยพี่สวงก็มาแล้วนะครับพี่หนูริงพี่วันวิสานะครับพี่ไพลินพี่มาลีกิตทวีพี่รินร้อยหมื่นพี่มาลัยนะครับพี่ละไอพี่สายพันธ์พี่ทองอยู่พี่สิริพรพี่ไพรงามพี่ไหมนะครับแล้วก็มีพี่ทิพาพรพี่สายน้ำพี่ดวงเดือนพี่วิไลพรนะครับแล้วมาทางคอมเมนต์กันบ้างฮะตอนนี้พี่กุลดาก็มาแล้วนะครับนะมีพี่บัวขาวนะครับพี่ขาวดอนพี่ดวงเดือนบอกว่าท้องฟ้ากำลังคลึ้มเลยนะครับเนี่ยใกล้อีกรอบแล้วฮะแล้วก็มีพี่จิตนะครับพี่กล้วยพี่นารีนะครับมาแล้วนะเจเดซี่ก็มาแล้วพี่เอสเบเกอรี่นะครับนะพี่วานิดาพี่มาลัยก็มาแล้วนะครับวันนี้คึกคักเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาครับลูกพี่ครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะฮะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงครับตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02 248
1366ย้ำ02248 1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโลดกดโลด

ตอนนี้นะครับเราก็รอรับสายอยู่นะครับชาวคณะหลายท่านก็เป็นวันหยุดพักผ่อนด้วยนะครับอู้ตอนนี้จังหวะชุลมุนนะครับโอกาสมาแล้วใครที่ไม่เคยคุยเลยนะครับหรือว่าอุ้ยคุยกับเฮียนานมากๆแล้วนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายพูดกันนะฮะที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามารัวๆ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ฝนนะครับ
2: จ้า
1: อ้าวพี่ฝนทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ทำงานค่ะ
1: โอ้นี่ก็ไม่หยุดเหรอครับ
2: ไม่หยุดเลย
1: ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้สูงอายุของเรา
2: ก็ดีนะคะบ่ายนี้ยังไม่หลับเลย
1: โอ้เหรอวันนี้เราต้องดูแลกี่ท่านครับพี่
2: ตอนนี้เหลืออยู่2ท่านค่ะ
1: อ๋อ2ท่านก็น่าจะโอเคเนาะไม่เหนื่อยมากเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็มีเวลาพักผ่อนเน
2: า
1: ะค่ะคลองหลวงฝนตกบ่อยไหม
2: ตกเมื่อเช้านะคะแต่ว่ามันตกแค่ประมาณ5นาทีแล้วก็หยุดไป
1: ครับก็ยังมีแบบปอแปะให้แบบเย็นๆนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เย็นอ่ะตอนนี้แดดเปรี้ยงมากร้อนหน้าไหม้มาก
1: โอ้อากาศเริ่มร้อนละอุกลับมาอีกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่ฝนได้รับกิฟต์เซตแล้วใช่ไหมครับ
2: ได้แล้วนะคะ1ชุด
1: นะครับเอ๊ะจริงๆพี่ฝนต้องได้2ชุดป่ะ
2: ใช่แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาเพิ่งได้ไปเอง
1: เออนะครับ
2: เพิ่งได้ชุดเดียวเลย
1: โอเคนะครับก็ตอนเนี้ยค
2: ือยังถือว่าได
1: ้ครับคือจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยคือเราให้คือพี่ๆทีมงานคือช่วยกันตามหมดแล้วตอนเนี้ยได้เกือบครบทุกคนละนะต้องขออภัยในความล่าช้าผมไม่เข้าใจว่าอาจจะตกหล่นอะไรหรือว่าบางทีเขาส่งไปแล้วแบบมีคนรับที่บ้านหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาส่งไปแล้วแบบไม่มีคนรับแล้วตีกลับมันพูดได้หลายอย่างแต่คือถ้าได้แล้วก็ดีใจน้องพี่ฝนเน
2: าะค่ะไม่เป็นไรค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมวันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลง
2: อบอวลของพี่เล็กรัชเมศ
1: อ้าวได้เลยครับมอบให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากเลยนะ
2: ครับ
1: ผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อ้าวเพลงที่ขอกันมาบอกเพลงนี้ต้องร้องให้ฟังสมศรี1992ครับ

0: ขอบคุณด้วยนะคะพี่ยิ่งยงนะครับหูเพลงนี้นี่อมตะมากนะฮะสมศรี1992นะครับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะฮะก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนยิ่งยงพาเที่ยวเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีที่จังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะอะไรถึงสำคัญฮะเพราะว่าบางครอบครัวนะครับจะมีคนที่ทำงานเป็นเสาหลักเนี่ยนะครับอาจจะ1ท่านนะครับบางบ้าน2ท่านก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นท่านหนึ่งนะฮะนะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคุณพ่อที่ดูแลนะครับในเรื่องของการเงินทำงานนะครับแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวนะครับมีภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับนะผมว่าอย่างนี้หลายครอบครัวก็เป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วที่สำคัญครับคือถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่ทำงานหาเงินเข้าบ้านเนี่ยจู่ๆเนี่ยหมดบุญก่อนจากไปอย่างสงบเนี่ยนะครับแล้วชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับโอ้อันนี้ถือว่าเป็นคำถามสำคัญมากนะครับเฮียก็เลยอยากจะมาแนะนำฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำครับก็ต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายมากนะครับลูกพี่ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3นะครับรับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนล่ะครับลูกพี่เป็นเงินเก็บของเราครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับนะแล้วก็5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะฮะลองไปปรึกษาดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะกรมธรรม์ข้อไหนเป็นยังไงข้อไหนที่เราไม่เข้าใจหรือว่ายังงงๆอยู่ตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีเรียกว่าข้อมูลเนี่ยเตรียมพร้อมรอเราอยู่แล้วนะครับคุยกันก่อนให้เข้าใจนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจทำทีหลังก็ได้นะครับนะผมย้ำเบอร์ที่เบอร์นี้ฮะ022014364 022014364นะครับก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดีย
5: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากต่ายอรทัยนะครับนี่คือดอกหญ้าในป่าปูนะครับเพลงนี้แนะนำมาจากทางหลังไมค์นะครับคุณตาสุนาจากจังหวัดเลยนะครับนะตอนนี้ลูกพี่ขอเพลงช่องทางไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเฮียดูให้เลยนะครับเอาที่ชาวคณะสะดวกนะฮะทักทายหลังไมค์ด้วยมีป้ากิ่งบางปะกงนะพี่มนัสบางปะกงคุณลุง935แม่พรรังสิตนะครับมีป้ายาสมุทรปราการนะครับมีพี่โบพราม3นะครับพี่สมหวังประจวบมีตานันสุโขทัยแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีพาเรทตอนนี้ก็รีบส่งกันบ้านเข้ามาเพิ่มเลยนะฮะตอนนี้เข้ามาแล้ว5สายก็ยังรับเพิ่มอยู่นะฮะที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับนี่คืองานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับ00ครับเสมอเถอะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงก่อน

0: เกาะพะงันแล้วติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านนอมินีโดยจุดแรกจะไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นจะไปที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง2จังหวัดนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพประมาณ 20:40 น.ราชทัณฑ์เผยหมิงเฉินซันวางแผนกินยาเกินขนาดก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยากรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนคดีอาวุธปืนฉบับที่2ระบุว่าแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ชี้แจงว่าเมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์จึงใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารพบของเหลวสีฟ้าและฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นอาการล่าสุดณวันที่12พฤษภาคมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์เบนโซไดอาซีปีนยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าคาดว่าในหมิงเฉินซันได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดก่อนที่จะถูกส่งตัวมาควบคุมณเรือนจำพิเศษพัทยาเนื่องจากขณะเกิดอาการอยู่ระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนถูกส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำพิเศษพัทยาได้ยกระดับมาตรการควบคุมตัวขั้นสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราอย่างใกล้ชิดขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ภาพรวมนายกสอบผ่านประชุมอาเซียนยกเลิก MOU 44บีบกัมพูชาคุยทวิภาคีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลไทยสามารถใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของประเทศในการส่งเสริมสันติภาพยึดมั่นกฎกติกาสากลและผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพมากขึ้นควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของไทยได้ในระดับที่น่าพอใจประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ United Nation หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับไทยภายหลังไทยยกเลิก MOU 44โดยรองศาสตราจารย์ดุลยภาคระบุว่าไทยในขณะนี้เพียงรับทราบความประสงค์ของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยยังมีพื้นที่ในการเลือกใช้แนวทางเจรจาทวิภาคีต่อไปก่อนด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคนายอนุทินยังได้ใช้เวทีอาเซียนผลักดันประเด็นเชิงรุกหลายเรื่องทั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานและการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำอีกหลายประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียนักวิชาการยังเสนอว่ารัฐบาลไทยควรมีวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีอาเซียนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณา

0: นเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สี่สามหกสี่
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
4: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สมหวัง
2: ครับ
1: สบายดีนะครับพี่
2: สบายดีครับ
1: ครับผมแล้ววัวเป็นไงบ้างครับพี่
2: มีสบายดีครับ
1: ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับพี่สมหวัง
2: ฝนกำลังตกเลย
1: โอ้ฝนตกอยู่ฮะครับแล้วไก่ชนผมอ่ะพี่เป็นไงบ้าง
2: อยู่ยังอยู่ครับ
1: ครับตอนนี้มีกี่ตัวแล้วไก่ชน
2: 5-6ตัวครับ
1: 5-6ตัวนะครับคือตอนนี้น้องๆทุกตัวนี้สบายดีแข็งแรงนะครับ
2: แข็งแรง
1: ครับ
2: จะออกแล้วจะออก
1: แบบไก่ตัวไหนจะออก
2: ไก่ชนต้องออกชน
1: โอ้ออกชนใช่ไหมคือพี่เป็นคนฝึกซ้อมเองเลยใช่ไหมครับ
2: ครับเองคร
1: ับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับตั้งแต่พี่โฟกัสเป้าหมายเรื่องไก่ชนนี่ชีวิตดีขึ้นเลยใช่ไหมครับ
2: เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ออก
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเขาห้ามพอดีก็ห้ามรุ่นตั้งแต่โควิดเข้าก็ห้ามตีไก
1: ่อ๋อครับเราก็ไปเลี้ยงวัวแทนสิพี
2: ่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ตอนนี้เขาเปิดแล้วออกชนได
1: ้ครับครับแต่ฟังเสียงดูแบบโอ้โหโอเคแข็งแรงมีความสุขนะพี่สมหวังเนาะ
2: ยังไม่สมทีเดียวใกล้จะเจอแล้ว
1: คือพอเราเป็นเศรษฐีไก่ชนหรือว่าพี่ถ้าเป็นเศรษฐีไก่ชนวัวชนนะเดี๋ยวสาวๆมาเองพี
2: ่ผมหมู่โคกระบี่นู่น
1: น่ะนะเดี๋ยวสาวๆมาเองนะ
2: เจอแล้วกระบี่อยู่กระบี่น
1: ู่
2: น
1: ไกลมากเลยแบบโบเพชรบุรีใกล้ๆยังไม่ถึงเลยพี่อันนี้กระบี่เลยเหร
2: อ
1: เอาขอให้สมหวังเหมือนชื่อนะพี่
2: น่าจะใกล้เคียงอ่ะ
1: โอ้โห
2: ผมมีสลามด้วย
1: ครับคือถ้าแบบได้จีบเป็นแฟนมาเล่าให้ฟังบ้างนะพี่สมหวังนะ
2: คร
1: ับ โอเควันนี้อยากฟังเพลง
2: ลูกเทวดาครับ
1: ลูกเทวดาได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพันธ์น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนรสิงห
1: ์พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
2: พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: เพื่อลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอา

0: การคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้ฝากใครดีครับพี
1: ่เนี่ยแต่ละค่ายสบู่แบบเจอ
0: ครับนะฝากเพลงไหมฝากเพลงให้ใครไหม
1: ครับ
0: มอบเพลงไหม
1: มอบเพลงให้แต่ไม่ไม่อย่างเก่า
0: ไม่ไม่นะโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยหลบใต้บังเกิดเก่าอีหลีตัว

0: 4เพลงนะครับในพาเรดชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าเด็กดีของแม่นะครับผมอุ้ยแสบๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะมีลูกเทวดานะครับพี่สนุกสิงห์มานะครับห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับลำเพลินวงศกรนะครับมีบักจีเหรินนะฮะอาวจีเหรินสายหมอบนะฮะแล้วก็มีแม่ใช้ล้างถ้วยนะครับมาริโอโจ๊กนะฮะก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ฮะเรามาคุยกันต่อเรื่องนะครับในเรื่องของการเก็บเงินนะครับแม่การเก็บเงินเนี่ยสำคัญนะครับตอนที่เราอายุมากนะครับเราเฒ่าแล้วเนี่ยนะครับว่าเราไม่มีเงินเก็บเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันหายใจไม่ทั่วท้องนะครับมันต้องมากังวลนะว่าเอ๊ะแล้วจะกินอะไรแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงป่วยไปเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปหาหมอเหล่านี้เป็นคำถามที่ทำให้เรากังวลใจมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะฮะผมแนะนำว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างที่ทำให้เราอุ่นใจนะครับแล้วก็เป็นการดูแลครอบครัวของเราด้วยนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนครับก็นี่แหละครับที่สำคัญคือรับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะครับจะใช้จ่ายอะไรก็ตามสะดวกของเรานะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมมานะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเอาวิธีทำบ้างฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับนะแล้วก็สมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นอาจจะอุบัติเหตุนะครับขออภัย2นะครับคือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะอาจจะลองโทรเข้าไปปรึกษาพี่ๆเจ้าหน้าที่ในเรื่องของข้อมูลก่อนก็ได้นะครับลองไปดูภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อไหนที่เราสงสัยหรือว่าเราเป็นกังวลก็คุยให้เคลียร์เลยครับผมนะฮะคุยให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับกดไปเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014

0: 02-22-43-64 ย้ำ 02-201-43-64 จ้าจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มีชาวคณะบอกว่าเพราะนะครับแม่ร้องเสียงสูงมากเลยนะครับน้องปานปานชีวานะครับนี่คือรัติการแห่งความเหงานะครับนะสังกัด SSK Music นะคำร้องทำนองนะฮะเจี๊ยบนิสานะครับแล้วก็เรียบเรียง M Nano นะฮะใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: ส
0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ันนี้ก็ติดค้างนะครับบ้านน้องนันมานะครับนี่คือใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์นะครับก็ล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่15นะครับนะพี่ละไอก็ถูกใจเพลงนี้นะครับมีก่อนหน้านี้ก็คือเต้ยสังลานะฮะจาก T-Rex นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะลแลมแทมแทมเทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือชนิดสั้นครับผมอันนี้ก็คือเนื้อหมูชุบแป้งทอดนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากทัวร์ว้าว .com ด้วยนะครับนะก็วันนี้หลายท่านก็ตอบถูกนะฮะมีเจเดซี่นะครับมีพี่กล้วยนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่จิราพรพี่อรุณแสงสอนพี่นิรมัยนะครับพี่ประคองนะมีพี่ป๊อปพี่ละไอมีน้องนับดาวแล้วก็มีพี่จิตนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าชนิดเซิลนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาเล่นเกมนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายให้ทันนะครับนะโอ้ในช่วงที่หลายๆท่านหยุดพักผ่อนเนี่ยโอกาสของเรามาแล้วนะครับต้องเล่นจังหวะชุลมุนแบบนี้นะครับจัดเลยครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็โทรมาขอน้องจดรหัสเข้าเกมนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้ว
2: ไปกันมูฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคักไอแซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับใครที่จองสายทันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะฮะลูกพี่ก็รีบเข้ามาขอเพลงเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจากคิริบูลจากอดีตรักยามเย็นจาก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำหรือแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปี2569ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ซึ่งหากมีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันดังเช่นการลงพื้นที่ตรวจเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่าทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันหากไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราดังนั้นจึงไม่ต้องทำผิดกฎหมายเมื่อถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่หากทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากรณีเกาหลีใต้แบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่นายอนุทินยกสุภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดไปทั้งข้องจึงต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบด้วยส่วนกรณีที่มีการระบุว่าคนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากตนเองคิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันเพราะเกาหลีก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยไปใช้เงินทั้งช้อปปิ้งและเสริมสวยต่างๆซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าสำคัญหากมีปัญหาใดๆตนเองจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีเพราะรู้จักกันดีกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 เป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่ากรณีส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมา

0: มีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดคำร้องฝ่ายค้านยื่นขอตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569หรือพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่านายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ววานนี้และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้วขณะที่การพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่นายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED

0: เมืองไทยอะไรก็ได้นะครับมอคค่าการ์เด้นนะฮะแล้วก็มีออสแอดออสแอดจากพี่เท่งนะจ๊ะสองเพลงรัวๆ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับทุกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแล้วก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะฮะก็ปูเสือรอชาวคณะนะครับอีก40กว่านาทีนะครับรีบเข้ามาเล่นกัน1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเฮียมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: โอ้ยสุดยอดเลยพี่ทับทิมนะครับ
3: ค่ะ
0: โอ้รูปก็งามนามก็เพราะ โหนี่มาถึงก็อวยกันเลยเนี่ย พี่ทับทิมฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อยู่เสรีไทยค่ะ
0: โอ้เสรีไทยมีฝนไปแถวนั้นบ้างไหมครับช่ำๆไหม
3: อ
0: ๋
3: อไม่ช่ำค่ะ
0: อ๋อไม่ช่ำเลยเหรอ
3: มาปอยๆค่ะ
0: อ๋อปอยๆแบบลงแบบให้รู้ว่าตกแค่นั้นใช่ไหม
3: อ
0: ๋
3: อให้รู้ว่าตกแค่นั้นนะคะ
0: อ้าวไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็เย็นขึ้นมานิดนึงเน
3: าะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะพี่ทับทิมเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะ
3: ค่ะ
0: อ้าวผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่
3: ไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะค่ะ
0: เป๊ะมากเลยผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้ไม่งงเนาะ
3: ไม่งงค่ะ
0: อ้าวพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับมาครับเขย่าเบาๆสวยๆอ้าวเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเหลืองลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเหลืองเขียวแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวนะครับ
3: ค่ะ
0: แทมทะละเล่มแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องมาแล้วครับอันที่1ครับผมขออีก1ลูกครับพี่นะฮะลูกที่2เลือกสีอะไรดีครับ
3: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับ
3: ค่ะ
0: แทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโยสวยๆขออนุญาตเฉลยครับผมแกะเลยครับลูกที่3แน่นอนมันเหลือลูกเดียวนะครับก็คือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ทับทีมเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไม้นะ
3: ขอบค
0: ุณนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหบทจะออกครับง่ายๆนิ่มๆเลยนะครับก็รอชาวคณะนะครับมารับกิฟต์เซตแบบสวยๆนะครับนะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับชื่อชุดว่าคิดถึงนะจ๊ะคนดีนะฮะมีคิดถึงจางออยอรยานะครับไม่เคยไม่คิดถึงนะครับจากน้องยิ้มสุธิดานะครับพี่ขาวบอกว่าอุ๊ยเพราะจังเลยค่ะเพลงนี้นะครับเราก็จัดให้นะครับในช่วงของ History จ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่ฮะตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องเรียกว่าใส่ใจนะครับเรียกว่าระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะฮะเพราะสำคัญมากเลยนะครับการเดินนะการลุกขึ้นเข้าห้องน้ำในช่วงกลางคืนนะฮะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับบางทีรีบลุกเร็วไปนะครับบางทีก็เขาเรียกว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ทันเนี่ยบางทีก็หน้ามืดก็มีแล้วเสี่ยงที่จะล้มด้วยนะครับหรือว่าใครที่เข้าห้องน้ำนะครับแล้วบางทีแบบขาไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็กลัวลื่นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยสำหรับท่านที่อายุมากแล้วนะฮะก็ต้องใส่ใจสุขภาพให้ดีนะครับแต่ถึงยังไงนะครับเมื่อเราดูแลตัวเองดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับลูกพี่มันไม่มีใครอยากให้เกิดนะฉะนั้นเนี่ยพอเราอายุมากแล้วนะฮะก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยใช่ไหมครับคือต้องดูแลค่าใช้จ่ายนะฮะของชาวคณะของเราด้วยผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับรั้ว4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะลองเข้าไปคุยกันถึงเรื่องข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจสงสัยก็ถามได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรายเดือนที่เราต้องจ่ายในเรื่องกรมธรรม์เนี่ยก็ให้พี่เขาคำนวณให้เลยครับไหวไม่ไหวก็ไปคุยเบื้องต้นดูก่อนนะครับส่วนจะทำนะฮะก็หรือไม่ทำเนี่ยก็กลับมาคิดมาตัดสินใจทีหลังนะครับอันนี้สำคัญมากคือเราต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วเราค่อยเป็นคนเคาะว่าสนใจหรือเปล่านะครับกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022-201-4364 จ้าม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็ มาคุยกันนะฮะถึงกิจกรรมนะครบรอบนะฮะ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะก็มาร่วมกันทำบุญนะครับนะให้กับน้องๆ นะครับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับนะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทำบุญก็เรียนเชิญเลยนะฮะตอนนี้ต้องการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือห้องสมุดนะฮะหรือว่าชั้นวางสื่อการเรียนการสอนนะครับมีเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะครับหรือว่าชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะครับนะ3ชุดนะฮะก็เรียกว่าขาดแบบหลายอย่างเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะมาช่วยเหลือนะครับพี่ๆน้องๆของเราก็ได้เลยนะครับนะก็เข้าไปที่เลขที่บัญชีนะของธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือสถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับที่เบอร์นี้ครับ2420377397นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ2420377397นะครับอันนี้ก็เข้าไปร่วมทำบุญกันได้นะครับนะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องนะฮะเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมขอบคุณครับ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: งานจากน้องซีสนธยานะครับนี่คือคนบางกอกหลอกคนลพบุรีนะครับนะอีกหนึ่งเพลงนะครับน่ารักเลยนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกนะจ๊ะ
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: ก่อนหน้านี้นะครับเป็นงานจากน้องหญิงทิติการนะครับเหนือการเวลานะครับมีงานจากน้องลูกน้ำวลัยพันธ์ด้วยนะครับนะจากณความเชื่อนะครับแล้วก็ชาวคณะของเราปูเสือรออยู่แล้วนะครับพี่หนูริงนะครับน้องแม็กนะครับมีน้องนับดาวเจเดซี่มาแล้วนะครับพี่จิตนะครับนะชาวคณะของเราก็มาเตรียมรัวสติ๊กเกอร์นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องเพชรกฐาวุฒินะฮะกุหลาบนอกวาเลนไทน์รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกบุกภูวิลล่าเกาะพังงานผิดกฎหมายสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่7บ้านโฉกหลำบ้านฉลกหลำตำบลเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์เวลล่าจำกัดโดยได้ล้อมวงพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่เกาะพังงานบริเวณด้านหน้าภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานเรื่องการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายและมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่เพราะถ้าถือหุ้นถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแต่พฤติกรรมที่กระทำผิดตัวเองทราบดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินจึงใช้ลักษณะนอมินีมาอ้างมาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยเมื่อถามต่อว่าเรื่องนอมินีเกาะพังงานได้มีการกำชับหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่มาดูเรื่องนอมินีขออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วเอามาขายต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้มีการเปิดหลายบริษัทไขว้กันไปไขว้กันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนว่ายังมีสัญชาติไทยแต่ความจริงการครอบครองกำหนดทิศทางเป็นของต่างชาติ 100% ซึ่งผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยด้านพักมนระบุนายกลงพื้นที่ภูเก็ตอย่าเป็นแค่อีเวนต์ขอรับข้อมูลสสพักประชาชนอย่างจริงใจหลังถูกข่มขู่นางสาวพักมนหนุนอนันต์โฆษกพักประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่สสพักประชาชนจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าน่าเสียดายเพราะรอบที่แล้วนายอนุทินก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่มีการยกเลิกด้วยเหตุอะไรไม่ทราบแต่การไปครั้งนี้อยากให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากสสพักประชาชนที่ไปรอในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่สสที่ตรวจสอบอยากให้นายกรัฐมนตรีกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสสพักประชาชนอย่างจริงใจและปราศจากอคติไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะจัดการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ในฐานะฝ่ายค้านคาดหวังอะไรหรือไม่นางสาวพักมนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กล้าหาญและอยากให้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ให้พื้นที่กับประชาชนมากๆเพราะขณะนี้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่า6เดือนแล้วประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ศาลสั่งมอบบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ไทเกอร์วูดให้อัยการศาลมีคำตัดสินว่าบันทึกยาตามใบสั่งแพทย์ของไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจะถูกส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการหลังจากที่เขาถูกจับกุมในฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมในข้อหาต้องสงสัยว่าขับรถขณะเมาสุรา ผู้พิพากษาดาเรนสตีลอ่านคำสั่งหลังจากการพิจารณาเพียง4นาทีที่ศาลแขวงมาร์ตินเคาน์ตี้ทางตอนเหนือของปาล์มบีชเคาน์ตี้หลังทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าวูดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของเขาไทเกอร์วูดให้การปฏิเสธข้อหาขณะขับรถขออภัยค่ะให้การปฏิเสธข้อหาขับรถขณะเมาสุราหลังจากขับรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุกและพลิกคว่ำโดยวูดยินยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งไม่พบแต่ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะมีรายงานข่าวว่าเขากำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสั

10:21 นะครับสามงานเพลงวันนี้สวยขยี้ใจบุ๊กสุปการทิดแอมและมอสขมักบินเปิดใจให้คิลาวแน่เนสกาแฟสีนครและวันนี้เปิดมาด้วยชีวิตเมียเช่างานจากน้องพราวพัทราวดีครับวันที่13พฤษภาคมกันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดการทำงานของใครหลายๆคนหลายอาชีพเหมือนกันนะแต่บางอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำงานตามปกติกันอยู่นะครับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้อยู่กับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครกับโอ๊ตคณิตนะครับรับช่วงต่อมาจากเยมีคณชัยทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับขยายความสุขส่งสัญญาณกันผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสนะช่วงเย็นๆแบบนี้ส่วนช่องทางการขอเพลงครับท่านใดอยากเพิ่มเติมขอเพลงอะไรเนี่ยนะครับแวะมาฝากเพลงกันได้เลยนะทางหลังไมค์ครับ02-248-1366 02-248-1366 ครับส่วนข้อความผ่านมือถือหรือ SMS เนี่ยนะครับเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยคุณก็ส่งมาที่หมายเลข4689400ครับหรือจะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถรับชมรับฟัง

ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับนั่นก็คือบนแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android คุณผู้ฟังแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับซึ่งก็เป็นแอปที่รวมทุกคอนเทนต์ของทางบมจ.อสมท.ของเรานะครับทั้งฝั่งโทรทัศน์นี่ช่อง9 MCOT HD ก็ดีนะก็มีไลฟ์สดให้รับชมผ่านแอปด้วยแล้วก็รวมเขาเรียกว่าคลื่นต่างๆนะฮะสื่อวิทยุของทางบมจ.อสมท.ของเราก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนทาง SMS ครับสวัสดีกันสักนิดนึงนะมีพี่กุลสมุทรปราการแวะมาแล้วบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตครับขอเพลงคนต้นทางของเบิ้ลและน้องแมนหน่อยเฉยพงษ์เจนีวันนี้ฝากเพลงโดนใจที่ไม่ใช่เมียพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวและเซิงโนบิตะนะครับก็สวัสดีด้วยฝั่งอุตรดิตถ์พี่บัวขาวครับวันนี้บอกว่าสวัสดีจ้ะน้องโอ๊ตรูปหล่อพี่บัวขาวราม118แวะมาส่ง SMS นิดนึงวันนี้อยากฟังเพลงตั๋วแฟนว่าจังใดมอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกแก๊งไปเลยและพิเศษด้วยนะน้องโอ๊ตคนหล่อน้องนิ่มคนสวยถ้าฟังอยู่รับฟังกันไปด้วยกันนะครับส่วนเอ้ยสาวปากแดงนี่ก็บอกว่าฟังอยู่นะคะดีเจสุดหล่อแล้วก็รวมไปถึงพี่บัวขาวนะครับพี่บุ๋มนครพนมครับบอกว่าอยากเจองูนิดนึงนะฮะเผื่อจะได้เจอเนื้อคู่คนใหม่ไม่ใช่ผมเติมเองเขาขอเพลงร้องงูเข้าฝันเวอร์ชั่นของใครก็ได้มอบให้ทุกเสียงทุกสายหน้าไม้หลังไม้ทุกแพลตฟอร์มที่รับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะฮะก็ทักทายกันด้วยวันพุธกลางสัปดาห์อ่ะส่วนพี่แอลผักสดนี่ฝากเพลงขวานบินมาเลยนี่บอกว่าจะได้แบบว่าต่อเนื่องไว้กับเพลงเชฟพงใช่ไหมมันก็แบบเรื่องราวคล้ายๆกันคุณพี่ประภาพันธ์สวัสดีด้วยนะครับผมเอ้ยสาวยโสเอ้ยนภาเพ็ญนะคุณแทนนี่ฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะแล้วก็มีขอเพลงสาวแลบ้านนะโอ้เพลงนี้โอ้ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูให้นะครับพี่หนูพินทุ่มจันนี่ฝากเพลงกะอยากซิมีผัวเก่าแล้วก็คนต้นทางนี่มาเป็นอัลบั้มเลยนะเดี๋ยวจะพยายามจดให้ทันแล้วกันทางคอมเมนต์ถ้าไม่ทันกลับขออภัยนะฮะมาทวงกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันวิ่งแล้วหายเลยใช่ไหมลุงต้อยครับผมสวัสดีนะครับคุณแอนอริสผู้ที่ชื่นชอบเพลงคอยทางที่นางรองพี่ทมสันนี่บอกว่าบ้านผมฝนตกแล้วเสียเปียคนต้นทางอีกหนึ่งเสียงครับเพลงของเสียเปิดให้ยังคิดถึงปลายฟ้าเหลือเกินคุณลักกี้ประชยาขอเพลงฝนซาฟ้าใสอันนี้เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้จริงๆฝนซาฟ้าใสเพราะว่าแถวๆอสมทแดดจ้าเลยทีเดียวคุณหญิงศรีสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีเช่นกันทางหลังไมค์ก็หลายท่านเลยเดี๋ยวหลังจากจบเรื่องนี้เรามาทักทายแล้วกันและ1สายหน้าไมค์ครับ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับคุณปลา
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมพี่ปลาโทรจากแถวไหนพี่
2: อยู่รัชดาครับ
1: รัชดามีผู้โดยสารอยู่หรือเปล่า
2: ตอนนี้ไม่มีผู้โดยสารครับรถ
1: นี่วันนี้ก็วิ่งรถตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยพี่ปลา
2: เจ็ดโมงเช้า
1: เลยนะยาวๆนะวันนี้
2: ครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับพี่ปลาหน้าไม
2: ้ของหนูเล็กกากาครับขอกำลังใจเหมือนเดิมครับผมขาดกำลังใจ
1: เนาะขาดกำลังใจแม่นี่เพื่อนๆชาวลูกทุ่งมหานครเป็นกำลังใจให้เสมอนะพี่นะถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าส่งเสียงไปไม่ถึงแต่ก็มีพลังใจเหลือเฟือเลยของพวกเราผ่านเสียงเพลงแล้วกันนะพี่นะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับได้อดโทรหาน้องโอ๊ตไม่ได้สักทีทำใจไม่ได้เลยจริง
1: ๆสู้ขอบคุณมากที่แวะมาฝากเพลงหน้าใหม่กันวันนี้นะพี่ปลานะ
2: ครับขอบคุณมากครับน้องโอ๊ต
1: มาเดี๋ยวมอบให้แล้วมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมเนี่ยพี่ปลาเพลงนี้ขอกำลังใจ
2: ทุกสายเหมือนกันเลยครับตอนนี้ขอใครที่ขาดกำลังใจหมดเลยครับให้หมดเลย
1: ได้เลยพี่อ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีด้วยนะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: หนึ่งสายหน้าใหม่พี่ปลานะฮะพี่แท็กซี่ของเราก็วิ่งรถกันอยู่เชื่อว่าหลายคนก็สู้ชีวิตดิ้นรนอดทนแล้วก็นะฝ่าฟันกันไปแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะฮะยังไงก็สู้ๆแล้วกันคุณผู้ฟังนะครับเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะปล่อยได้ใจก็เบาแต่ถ้าบางเรื่องปล่อยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันต้องค่อยๆหาวิธีแก้ไขกันไปนะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: มาทักทายทางหลังไมค์สักนิดนึงนะครับสวัสดีไปถึงคุณวันวิสาสุโขทัยครับพี่นกสุพรรณแวะมาแล้วพี่เล็กสิงห์บุรีพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชนะพี่นันเพชรบูรณ์พี่เหน่งบึงกลุ่มขาประจำของเรายายแสงบางนาป้าชมนครนายกด้วยนะครับป้ายาสมุทรปราการมีพี่เอกสิทธิ์ลุง935สุดหล่อนี่ฝากเพลงของน้องนันอนันต์ไว้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่สมหวังจากประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: เงินจากน้องตุ๊กตาลนริศราและน้องเมลตวิสานะครับกับเพลงเจ้าดอกจำปาถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สด Facebook Fanpage LTM FM 95ของเรากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: 10:45 นะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครมาช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับเขามาขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ครับคุณฟังซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับคุณสมบัติแรกนะครับที่จะพูดถึงข้อที่1มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ครับ 1.1ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบากทั้งนี้การดำเนินการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติข้อ 1.2 นะครับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดดเด่นเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชุมชนและสังคมครับจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้ 1.3การดำเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง 1.4 ครับการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนถัดไปกับคุณสมบัติข้อที่2นะครับไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนเว้นแต่ได้แสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวแล้วและคุณสมบัติข้อที่3ครับไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อนส่วนประเภทของรางวัลนะครับที่จะได้รับก็แบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ8รางวัลดังต่อไปนี้ครับประเภทที่1ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายจำนวน3รางวัลซึ่งแบ่งเป็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองถัดไปนะครับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางถัดไปประเภทที่2ครับประเภทองค์กรก็แบ่งเป็น3รางวัลด้วยกันนะครับก็จะมีจำนวน3รางวัลประเภทที่3ครับประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทที่4ประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลด้วยกันนี้ก็เป็นประเภทของรางวัลที่จะได้รับนะครับคุณฟังสามารถที่จะส่งใบสมัครได้นะครับหากมีคุณสมบัติที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับช่องทางการส่งใบสมัครครับก็มี3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็สามารถที่จะไปส่งด้วยตัวท่านเองเลยนะครับที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับในวันราชการระหว่างเวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นช่องทางที่2เลยนะครับจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งคุณสามารถที่จะจ่าหน้าซองถึงสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ครับวงเล็บนิดหนึ่งนะครับวงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่นครับสามารถที่จะส่งภายในเวลา 16:30 นของวันปิดรับสมัครโดยวันและเวลาราชการที่ต้นทางประทับตรานะครับก็รับจดหมายการรับจดหมายเนี่ยก็ถือเป็นวันขออภัยนะครับรับจดหมายถือเป็นวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่วนช่องทางสุดท้ายนะฮะที่จะสามารถส่งใบสมัครได้ก็คือทางอีเมลครับอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ก็สามารถที่จะส่งอีเมลภายในเวลา 16:30 ของวันที่ปิดรับสมัครโดยคุณต้องจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF และเมื่อจัดส่งทางอีเมลแล้วนะครับก็โปรดแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์021413925หมายเลขโทรศัพท์มือถือครับ0812506489หรืออีกหนึ่งหมายเลข0811345713เพื่อที่จะยืนยันการส่งเอกสารโดยถือเอาวันที่และเวลาที่รับอีเมลเป็นสำคัญก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับไปจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับที่หมายเลขโทรศัพท์021413930หรือ021413925และโทรศัพท์มือถือนะครับ0811345713หรือ0812506489

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดลด

0: ำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาช่วงนี้ฝากกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังการวางแผนเรื่องราวของชีวิตสักหน่อยไทยประกันชีวิตครับเขามีแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุมาแนะนำนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ไปจนถึง75ปีเนี่ยนะครับอยากจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อให้ลูกให้หลานนะครับอยู่สุขสบายในยามที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ดูแลเขานะฮะเพราะว่าการเดินทางเอ่ยเรื่องราวของชีวิตเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราเนี่ยจะเกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุไปเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นแล้วหากท่านอยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกหรืออีกกรณีหนึ่งวางแผนชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยนะครับนี่นะครับว่าในช่วงบั้นปลายเตรียมพร้อมไว้นะครับเราจะได้ยังคงมีเงินก้อนกลับขึ้นมาทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะแผนประกันชีวิตจากไทยประกันชีวิตตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่ออยู่ครบสัญญาคุณได้รับเงินก้อนกลับคืนมาไว้ดูแลชีวิตของตัวคนเองหรือว่าแบ่งให้ลูกให้หลานได้ตามใจนะครับซึ่งการสมัครครับคุณฟังก็สมัครได้ง่ายสมัครได้เพียงคุณอายุ 50-75 ปีอย่างที่ได้เกริ่นไว้ถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับก็เบี้ยประกันตัวนี้เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาครับคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับดังนั้นแล้วคุณอยากสมัครหรืออ่ะมีข้อสงสัยมีความสนใจโทรไปก่อนได้เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่แล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 02-201-4364เบอร์นี้เบอร์ตรงเลยจากไทยประกันชีวิตโทรไปสอบถามกันได้นะครับก็เป็นแผนประกันชีวิตที่เขาเรียกว่ามามอบให้กับผู้สูงวัยจริงๆนะส่วนการคุ้มครองครับมาดูเบื้องต้นกันสักนิดหนึ่งกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญานะครับหากอยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทอย่ารอช้าคุณฟังโทรปรึกษาเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับ02-201-4364 02-201-4364ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เวลาก็จวนจะหมดชั่วโมงนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าส่วนท่านใดอยากร่วมขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่นะครับชั่วโมงหน้ายังเปิดรับกันอยู่นะ02-248-1366เบอร์โทรศัพท์หลังไมค์ของเราขอเพลงได้เลยนะครับฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยนะครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกพบชาวเกาะพะงันประกาศจัดระเบียบชายหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่โดยระบุว่าเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราก็ต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้บนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพกองทัพภาคที่2สยบข่าวเสียดินแดนลั่นกองทัพยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไม่เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแหล่งข่าวระดับสูงกองทัพภาคที่2ระบุถึงกรณีมีทหารกัมพูชาเข้ามาพูดคุยกับหลวงตาเยื้อนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตแดนที่ชัดเจนรับรู้กันทั้งสองฝ่ายและประเทศไทยไม่ได้สูญเสียดินแดนแต่อย่างใดพร้อมระบุว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฐานทหารกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ100เมตรขณะที่ฝั่งไทยใช้การลาดตระเวนตามเส้นทางเลียบแนวชายแดนเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ทั้งนี้ทหารกัมพูชาที่ประจำอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีห้ามปรามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเลียบชายแดนฝั่งไทยโดยกองกำลังสุรนารีได้ประสานงานและพูดคุยผ่านชุดประสานงานชายแดนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำหลักการให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของตนเองอย่างชัดเจนสำหรับกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนอาจเข้าข่ายการเสียดินแดนกองทัพภาคที่2ขอยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณชายแดนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบอธิปไตยของไทยอย่างครบถ้วนกริปเพนทออเข้าสู่สายการผลิตบริษัททรัพย์สวีเดนเรียบร้อยแล้วพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทยสวีเดนในระดับรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่1หรือกริปเพน EFเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการณเมืองสต็อกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยตามสัญญาการจัดซื้อและได้ร่วมหารือเพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen EF ระยะที่1รวม4ลำ ภายใต้โครงการชื่อว่าบูรพาสันติ1เมื่อเดือนสิงหาคม2568มูลค่า 19,500 ล้านบาทโดยลงนามร่วมกับองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดนและบริษัทซาบสวีเดนสำหรับโครงการระยะที่1ดำเนินการในงบประมาณปี2568ถึง2572โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี2572ส่วนแผนระยะที่2กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2571เพิ่มอีก4ลำตามแผนทั้งโครงการ1ฝูงรวม12ลำเพื่อทดแทนฝูงบิน F-16AB ประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาทางนี้เครื่องบิน Gripen EF ลำแรกที่กองทัพอากาศไทยจัดหาเข้าสู่สายการผลิตบริษัทแซฟเมืองลินเชอร์ปิงเรียบร้อยแล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาอยู่ต่อนะครับพาเรทเพลงฮิตและโอ๊ตคณิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ที่จะมาช่วยกันจัดพาเรทชุดนี้อ่ะสวัสดีครับพี่เล็ก
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
2: ครับผมมีฝนไหมสิงห์บุรีวันนี
3: ้วันนี้ไม่มีแต่เมื่อวันก่อนมีก็เลยไม่สะดวกคุยกับน้องคุณโอ๊ต
2: ว่าแล้วว่าแล้วไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยสายกันแล้วขอเพลงอะไรดีล่ะพี่
3: หญิงล้านลาค่ะ
2: หญิงล้านลานะให้มันเหมาะเจาะกับวันพืชมงคลเนาะ แหมหลายคนทางโซเชียลนี้แซวใหญ่เลยแซวพระโคอ่ะเนาะใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่ะหญิงล้านลาสนุกสนานรายการหญิงลีศรีจุมพลมอบให้ใครเพิ่มเติมไหมเนี่ยพี่เล็กเพลงนี
3: ้ก็ให้พี่หนุ่มหนองแต้ให้พี่วินแล้วก็ให้ทุกท่านที่รับฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะทางเฟซทางไลน์ให้ทุกท่านนะคะ
2: ครับผ่อนคลายไปด้วยกัน
3: เอาหลังไมค์คนสวยนะคะขอบคุณนะคะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากมาวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่เล็กนะ
3: ก็ให้คุณโอ๊ตนะคะ
2: ได้เลยครับจะได้แบบว่าพอขอบคุณเสร็จจะได้ไปละลากันต่อเนื่องเลยนะ
3: ได้ค่ะ
2: มาขอบคุณนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรพันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซขออภัยครับลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับขอบคุณด้วยนะพี่เล็กนะ
3: ขอบคุณนะคะคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค 17:11 พระอาทิตย์ก็เริ่มกำลังจะตกดินใช่ไหมแต่เราก็ฝันกันก่อนเพลงนี้พี่บุ๋มนครพนมนะครับฝากไว้ทาง SMS 4689400รองงูเข้าฝันครับ

0: นจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับจวดๆเลยเพลงนี้พบหมอหน้าห้างครับถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่นะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างมาแรงเลยกระโดดขึ้นมาจากฮิตที่20สัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ในฮิตที่7สัปดาห์นี้นะคุณฟังนะแล้วก่อนนั้นนี่แหละงั้นจากใบเตยอาสยามฟิชเชอริงกับรัชโยและหญิงลีศรีจุมพลหญิงลันลาวันนี้เปิดมาด้วยรองูเข้าฝันจากพี่หญิงเช่นกันหญิงดวงจันทร์สุวรรณี
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับมีขอเพลงดึงดันและช่างมันของวงค็อกเทลเข้ามาบอกว่าฝากให้ทุกคนด้วยนะครับดีเจครับที่กำลังน้อยใจในความสัมพันธ์และฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอเรื่องหนักๆขอให้ผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดีและสวัสดีไปถึงพี่บ่าวร้อยเกินด้วยบอกว่าวันนี้จวดต่อเนื่องสักนิดหนึ่งได้ไหมน้องโอ๊ตครับตอนนี้อ้ายว่างแล้วเลยแวะมาขอเพลงกับดีเจขึ้น95สักหน่อยขอผู้สาวมักม่วนของเอื่อยหนุดวิลาวันตอนนี้เขาไปอยู่กับ อาจารย์จินนี่แล้วนะเดี๋ยวรอติดตามซิงเกิลใหม่ๆของพี่นุชเขาอ่ะต่ออีกสักเพลงครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาจอกเควิดกันเลยนะครับขอบคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองปรับดรอปอารมณ์สักนิดหนึ่งนะแหมเมื่อสักครู่สนุกเหลือเกินชอบสาวมักม่วนนี่ผู้สาวมักม่วนเนาะเงินจากพินุษวิลาวันแต่เร็วๆนี้ก็ติดตามผลงานใหม่ๆของเขาได้นะครับมาช่วงจอคิวิตครับเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำมาแบบว่าสายหวานไปแอลเนื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าศิลปินท่านนี้ละอ่อนเนื้องามงามนะฮะชื่อว่าคุณเก๋วันทะการเพลงนี้ชื่อว่าจะไปดังนั้นแล้วไปฟังกันดีกว่าเพลงนี้จากสังกัดค่ายโซวันมิวสิกและเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโซวันมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ชื่อเพลงว่าจะไป

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงน่ารักน่ารักนะครับที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเราอ่ะเสริงนำไปตาครับไรอันกาดบัณฑิตและฟิชเชอริงไว้กับน้องแวนโก้นะเพลงนี้ฮิตที่14ประจำสัปดาห์นี้ก็อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่องมา21สัปดาห์ด้วยกันและก่อนนั้นรักแท้หรือแค่คอนเทนต์กันจากพิมพ์ด่านนะครับสัปดาห์นี้ตกลงมาอยู่ในฮิตที่12 2เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต 17:44 นาทีโดยประมาณเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-11

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 17:49 โดยประมาณนะครับช่วงนี้อัปเดตข่าวสารสักนิดนึงแล้วก็มีข่าวสารมาฝากประชาชนทั่วไปกันด้วยนะครับฟังดีๆครับจากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งตอนนี้ครับการเคหะแห่งชาติเขาเปิดให้ประชาชนผู้สนใจจองซื้อโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนประชานิเวศ3จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง8ชั้นจำนวน4อาคารครับรวมทั้งสิ้น556หน่วยซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสามขีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับก็มีห้องพักให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันได้แก่ขนาดที่1ครับขนาด 25.5 ตารางเมตรราคาเริ่มต้น 829,000 บาทไปจนถึง 999,000 บาทและอีก1ขนาดนะครับขนาด30ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,230,000 บาทไปจนถึง 1,570,000 บาทครับโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับการออกแบบให้สอดรับกับวิถีชีวิตคนเมืองเน้นความสะดวกสบายและการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าครับเริ่มวันนี้แล้วนะครับจองเพียง 5,000 บาทผู้สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่หมายเลขโทรศัพท์0910471276หรือ call center ครับ1615นอกจากนี้ครับคุณฟังการเคหะแห่งชาติยังขยายช่องทางการขายนะครับก็ชวนคนทั่วไปนี่แหละมาร่วมขายบ้านกับโครงการผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งก็เปิดโอกาสให้พนักงานลูกจ้างและบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปครับสมัครเป็นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยพร้อมรับค่าตอบแทนสูงสุดร้อยละ3ผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.75 ถึง3ครับก็ขึ้นอยู่กับราคาขายและเงื่อนไขการชำระเงินนะผู้สนใจครับสามารถสมัครผ่าน LINE Official Account ที่ @nha.thailand หรือบนเว็บไซต์ครับ www.nha.co.th หรือโทรศัพท์02-351-7260ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับไปจนถึงวันที่27พฤษภาคม2569
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: สวัสดีทางไลฟ์สดสักนิดนึงพี่เชิดชัยขอเพลงไม่ว่างแก่เอกชัยศรีวิชัยเข้ามาพี่แม็กชัดไทยด้วยนะขอเพลงทหารใหม่ไปกองคุณพี่นราเดชสวัสดีกันนะครับเพิ่มพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้ามีคุณนุ่นกฎชพรนะและมีคุณพี่สุวิมลมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์นี่พลทหารสุดหล่อของเราตอนนี้นะฮะแล้วก็มีพี่กระแตศรีสะเกษอ่ะก็ฟังกันไปแบบว่าเพลินๆแต่ช่วงนี้ท้ายนี้นะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณก่อนเลยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปขออนุญาตจัดเสิร์ฟเพลงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะถูกแนะนำเข้ามาผ่าน SMS 4689400ดึงดันครับจากวงค็อกเทลและพี่ตั๊กสิริพร

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับ
4: ครับวันนี้หุ้นไทยพุ่งแรงเลยนะคุณอัญ
5: เป็นยังไง
4: บวกไป 33.70 จุดนะ
5: ปิดที่ 1,500 หรือ
4: 1,500 1,517.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็สูงนะ 67,660 ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งเป็นการรีบาวแรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นปัจจัยก็คือหุ้นเดลต้าครับดีขึ้นร้อนแรงวันนี้ถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็น Free Float และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วยส่วนตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสานนะโดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ
5: หมายถึงว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยทำให้ตลาดไปถึงแบบอะไรอย่างนี้ได้เลย
4: ใช่ใช่เขาพอร์ตเขาใหญ่มากคือถ้าเขาลงเนี่ยแม้ว่าหุ้นตัวอื่นๆจะขึ้นบวกบวกเลยนะบางทีก็ดัชนีถ้าจะยังติดลบอยู
5: ่
4: เพราะว่าตัวเขาตัวเดียวเนี่ยฉุดตลาดก็ตลาดเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่แต่ว่ามันยังแก้นี้ไม่ได้ก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เวลาขึ้นลงแล้วมันจะมีผลต่อดัชนีมากอย่างเที่ยวนี้วันนี้ขึ้นตั้ง 10%
5: ค่ะ
4: คือก่อนหน้านี้ก็ลงมาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะถูกลดน้ำหนักจาก MSCI นะ พราะว่าประเด็นไอ้เรื่องฟรีโฟลท์ก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะซื้อขายในตลาดเนี่ยอิทธิพลมันน้อยในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเพราะฉะนั้นทาง MSCI เนี่ยก็คือ Morgan Stanley Capital International นะเขาเป็นบริษัทที่เขาจะทำวิจัยแล้วก็จะไปดู
5: ให้น้ำหนัก
4: ทั่วโลกเลยเขาจะให้น้ำหนักว่าควรจะลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรยังไงนะแต่คราวนี้พอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยถึงจังหวะหนึ่งก็จะเกิดการเขาเรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก
5: ถ้าเพิ่มก็ต้องตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยสิฮะ
4: โอ้ยตลาด
5: ลดน้ำหนักนี่เราแบบโอ้ยเราแย่เลย
4: พร้อมเลยนะ
5: ไม่ได้ซื้อของเขาสักหน่อยนึง
4: ไม่ตอนนี้มันมีผลต่อตลาดเราไม่เกี่ยวหรอกเราก็ดูทิศทางไปนะเพราะว่าไอ้ตัวดัชนีเนี่ยมันก็ในแง่ของจิตวิทยามันก็กระทบไปถึงส่วนการลงทุนส่วนอื่นๆบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือถ้าตลาดหุ้นมันคึกคักทองมันคึกคักอย่างเงี้ยถึงเราจะไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยเราก็มีความรู้สึกว่า
5: ออกไปก็กล้าซื้อเหรียญกิน
4: เศรษฐกิจมันก็
5: ด
4: ีอยู่น
5: ะ
4: ข้างหน้าเราคงไม่มีปัญหาเลยหรอกเศรษฐกิจมันยังคนยังมีตังค์จับจ่ายกันขนาดนี
5: ้ปกติก็ดื่มน้ำเปล่าปรากฏออกไปก็กล้าซื้อกาแฟเย็นเพิ่ม
4: ครับ
5: ค่ะกล้าจ่ายเงินรู้สึกมันคงมีโอกาสในการหาได้อ
4: ่
5: ะ
4: เราคงเป็นปัญหาเราคนเดียวละมั้งคนอื่นเขายังหุ้นเฮิร์นเขายังบูมอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลทางจิตวิทยาอยู่ครับ
5: เข้าใจผิดเลยคิดว่าที่หุ้นขึ้นนี่เป็นเพราะว่าคุณเอกนิติพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นเซฟเฮเวนของการลงทุนซะอีก
4: วันนี้คุณเอกนิติให้สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้เดี๋ยวผม
5: คุณเอกนิติชูว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยดันให้ลงทุนไตรดันลงทุนไตรมาส1พุ่งไปถึง 2.6 แสนล้านแล้วก็ลุ้น GDP จะโต 3% ค่ะคุณเอกนิตินะคะรัฐมนตรีคลังนะคะวันนี้ก็ไปพูดที่งานหนึ่งนี่แหละก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเผชิญกับแรงกระแทกและการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงเท่านี้มาก่อน

0: มองหาพื้นที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงและประเทศไทยตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนสะท้อนได้จากตัวเลขยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ผ่านมาโตแบบก้าวกระโดดกว่า 60% คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทคิดดูแค่ไตรมาสแรกของปีนี้นะขอรับการส่งเสริมการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทโธ่แล้วการลงทุนเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปไตรมาส1ของปีนี้ข้อมูลลงทุนจริงนะไอ้ขอเนี่ยขอส่งเสริมล้านล้านนะแต่ลงทุนจริงพบว่าลงทุนเติบโตถึง 18% มูลค่า 260,000 บาทคุณตัวเลขการลงทุนผ่าน BOI นั้นคิดเป็นสัดส่วนแค่ 25-30% ของการลงทุนทั้งหมดได้ซ้ำนี่ไงฮะเราคือ safe haven คือไม่ใช่แค่เฉินซันเท่านั้นนะที่บอกว่าไทยเป็น safe haven ถึงมาซุกอยู่ที่นี่ก่อนไปก่อการร้ายไปสั่งฆ่าคนที่กัมพูชานักลงทุนก็เหมือนกันมองเราเป็น safe haven เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสนับสนุนให้เติบโตในเรื่องการลงทุนมาจากที่ไทยสามารถคว้าโอกาสไปได้ประกอบกับนโยบาย BOI Fast Pass ที่เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สถานการณ์โลกที่มันกำลังป่วนเนี่ยไทยก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยลุ่มหลบภัยหรือ Safe Haven ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและ Supply Chain ใหม่ๆเข้ามาอีกทั้งยังเห็นสัญญาณที่ดีจากการที่ธุรกิจไทยสามารถก้าวข้ามสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือพวก data center อะไรพวกนี้ค่ะพี่เลขาฮะไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่เหมือนก
0: ันถึงขนาดจามเลยทีเดียว นอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยยังส่งเสริมยังส่งสัญญาณการปรับตัวเชิงบวกโดยภาคธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดซัพพลายเชนใหม่ๆให้เคลื่อนย้ายฐานผลิตเข้ามาในประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมันก่อนเห็นเนี่ยไปไล่จับไอ้พวกสินอะไรอ่ะของรีไซเคิลมาเข้าโรงงานคนจีนในไทยอยู่เลยพี่ไพศาลช่องว่างมันเยอะนะ
1: ก็ดูดีก็ดูดีอย่างนี้ก็ตรงกับที่คุณอภิสิทธิ์วันนี้เขาก
0: ็พูด
1: เขาก็พูด
0: แถลงก็ไม่วิกฤตนะแล้วไปกู้ใหม่
1: ก็อย่างนี้มันก็ไม่วิกฤตไม่แล้วจะต้องไปกู้พลกร
0: มันไม่วิกฤตอะไรก็ดี
1: อะไรก็ดีทุกอย่างใช่ไหมเออนี่ผมก็พยายามดูนะว่านักวิเคราะห์เขาเอาประเด็นเรื่องของคุณเองที่ปรากฏยังไม่เจออาจจะมีก็ได้อาจจะเป็นปัจจัยก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเท่าที่อ่านนักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์วันนี้เขาไม่ได้พูดถึง
0: เดลต้า
1: เขาไม่ให้น้ำหนักว่าหุ้นเดลต้าวันนี้คนมาลุ้มซื้อกันเยอะวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันที่มันมีการประกาศไอ้รีบาลานซ์หุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยไหลตลาดนะเพราะว่าตลาดหุ้นอินโดวันนี้ร่วงไป 2% หลังจาก MSCI ถอดรีบาลานซ์ก็คือลดน้ำหนักหุ้นอินโดไปตั้งเท่าไหร่เป็นว่า18ตัวเลย
0: 18ตัว
1: เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่6ใช่ไหมแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเล็กๆสุดที่เหลือ12 18ตัว
0: นะฮะถอดหุ้นอินโดนีเซีย18ตัวพ้นดัชนี MSCI ปมสภาพคล่องค่ะก็เลยสะเทือนตลาดครั้งใหญ่เลยทำตลาดเสี่ยงแล้วก็พร้อมขยายเวลาทบทวนนะแต่เขาก็ขยายเวลาทบทวนให้ค่ะเป็นปลายเดือนมิถุนายนก่อนจะหล่นสู่ตลาดหุ้นชายขอบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียนะฮะ
1: เขาเจอ
0: เขาเจอ
1: ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเจอปัญหาเรื่อง
0: ความสามารถของผู้นำ
1: ไอ้เรื่องของเนี่ยฮะทุนสำรองระหว่างประเทศค่าเงิน
0: มันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะพี่นิสานมันสะท้อนถึงความสามารถของผู้นำไหมฮะ
1: มันคงจะมีการเร่งลงทุนกันมาก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะผมคิดว่า
0: ที่ไปสร้างเมืองใหม่
1: มันมีการลงทุนอะไรที่น่าจะเกินตัวอยู่แล้วปัญหาคือโลกมันเกิดวิกฤตแล้วมันเกิดไอ้ระเบียบโลกใหม่โดยยุคของทรัมป์เนี่ยมีเรื่องการที่จะไปทำสงครามการค้าอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันกระทบอินโดนีเซียเยอะจริงๆกระทบทั้งโลกนั่นแหละครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยจังหวะเขาคงอ่านเกมพลาดเขาไปลงทุนเกินตัวแล้วก็คิดว่า ในการส่งออกของเขาหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขามันจะ

0: cover ได้ปรากฏไม่ได้มันถอยพอถอยปั๊บค่าเงินก็ร่วงนะค่าเงินก็ร่วงทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ในภาวะถูกจับตามองมันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของภาคเอกชนอะไรต่างๆมากมายแบบนั้นแล้วเงินเฟ้อก็สูงเป็นปัญหาที่กำลังหนักหน่วงอยู่ในลุมเสียนะครับ
1: ตรงนี้นี่ไงที่เขามีความต่างกับไทยไทยเราถึงได้รับการยกย่องยอมรับชื่นชมว่าเป็นประเทศที่รับแรงกระแทกภาวะวิกฤตพวกนี้ได้ดี
0: คือของเราเนี่ยการเมืองเราอ่อนแอมากในรอบประมาณ20ปีที่ผ่านมามีรัฐบาลที่อ่อนแอแต่ว่าเผอิญว่ากลไกของเราเนี่ยในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยออกแบบไว้ว่าห้ามการเมืองเข้าไปแทรกแซง
1: เราถูกปฏิรูปแล้วตั้งแต่ปี40พูดกันง่ายๆเรายกเครื่องกันมาแล้ว
0: การเมืองไม่สามารถไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยมันทำดำเนินการโดยเทคโนแครตอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: การเมืองก็พยายามจะไปบีบเบิร์แต่ว่ามันมีวาระของการบีบได้เพียงแต่ว่าคุณก็ไปเปลี่ยนตัว
1: ผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: กรรมการ
1: นโยบาย
0: การ เง
1: ิน
0: หรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณก็ทำได้แค่นั้นซึ่งมันมีวาระคุณไม่สามารถทำได้แบบเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตอนเขาก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแบบมืออาชีพผมคิดว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงนี้การที่ทำให้แบงค์ชาติเขาเป็นอิสระไม่ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเขา
1: เพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาแล้วตอนต้มยำกุ้งผู้ว่าแบงค์ชาติกี่คนแล้วก็โดนคดีด้วยถูกไหมคะแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินเราก็ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงนั้นแล้วค่ะถึงได้รอดมาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือว่าถามว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเป็นผลจากอะไรแต่สิ่งที่คุณเอกนิติพูดเนี่ยนะคะพี่ในสารคะในความเป็นจริงเราก็คิดว่ามันก็แนวนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตัวลงตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกจากที่เคยเป็นเมืองสวรรค์ไปลงทุนไปใช้ชีวิตกินอยู่อะไรกันแบบนั้นเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวก็ยิงกันไปยิงกันมามันไม่คือความปลอดภัยจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นที่จะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นแหละที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอพยพมากัน
0: แล้วไทยแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเขาจะได้ประโยชน์ด้วยอย่าไปคิดว่าไทยประเทศเดียว
1: ค่ะ
0: เวียดนามสิงคโปร์มาเลเขาได้คร
1: ับ ได้คือมาแถบนี้หมดแต่เราก็ได้แล้วก็ที่เรียนเห็นกับตาก็คือเรียนเห็นการขยายของนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองที่ใหญ่มากตกลงตัวเลข 7,600 ไร่ค่ะไม่ใช่ 2-3,000 ไร่แล้วนะคะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเนี่ย 7,600 ไร่พี่ภาษาคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหน
0: เฉพาะระยองจังหวัดเดียว
1: เฉพาะ WHA 5ค่ะ
0: ของวาเขาเนี่ยนะ
1: แล้วมีตั้งกี่นิคมล่ะพี่ภาษาลองคิดดู WHA 5นี่คือที่ใหม่สุดที่เป็นที่ฮือฮามากที่ระยอง
0: ยังมีของคุณวิกรมมีของอะไรก็อีกนะ
1: เฉพาะที่ระยองที่บ้านค่ายปวกแดงเนี่ย 7,600 ไร่พี่วิสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาถ้าคนไม่มานิคมอุตสาหกรรมจะยอมซื้อที่กับหมื่นไร่แบบนี้หรออันนี้ที่เดียวนะคะ 7,600 อ่ะแล้วยังที่อื่นๆอีกหลายรอบๆนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงมีการย้ายฐานการลงทุนอะไรมาแต่เพียงอยากจะดูคุณภาพของไอ้บรรดาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มาลงบ้างว่ามันเป็นระดับไหนมันจะมีความยั่งยืนแล้วมันจะทำให้เกิดการเจเนเรตในเรื่องของเศรษฐกิจไทยของเรายังไง
1: วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเป็นคนคุมงานก่อสร้างในที่กรมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ระยองเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยงานที่เขากำลังคุมอยู่เนี่ยมันเป็นหมื่นๆล้านเลยนะคะเป็นหมื่นๆล้านทีนี้ก็เลยถามว่างานก่อสร้างจริงๆมันเท่าไหร่สมมุติว่า 25,000 ล้านก็แล้วกันก่อสร้างจริงๆ 5,000 ล้านครับแล้วที่เหลือเครื่องจักรหมดเลยค่ะพี่ไพศาลนั่นคือนำเข้าทั้งหมดค่ะเงินไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยอย่าไปหลงติดเฉพาะรูปแบบหรือตัวเลข
1: เวลาที่เราบอกว่าการก่อสร้าง 25,000 ล้านเนี่ยการก่อสร้าง 5,000 ล้านค่ะ 20,000 ล้านคือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามาติดตั้งและ 5,000 ล้านนั่นน่ะ
0: ก็ไม่รู้บริษัทไทยป่ะนะ
1: เอาไม่ใช่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ในระดับถึงคนงานด้วยค่ะในระดับเลเบอร์เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คนไทยมาจากจีนเลยเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคะไม่มีกัมพูชาแรงงานก่อสร้างต้องกัมพูชาแถวนั้นกัมพูชาเข้ามาไม่ได
0: ้ทางผู้รับเหมาเขาก็ต้องเอาเข้านำเข้ามาจาก ประเทศแม่เขาเลยนะ
1: ทุกระดับค่ะแม้กระทั่งระดับเทปูนด้วยค่ะระดับนั้นเลย
0: ครับ
1: นั่นก็คือสิ่งที่แฝงคือถ้าเรากำลังจะไปถอนรากถอนโคนกันที่สมุยที่พังงานเด้คิดว่าอะไรที่เรากำลังภูมิใจกันอยู่เนี่ยถ้าเปลือยมาให้หมดจริงๆอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเท่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา21นาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอ่านครับ
1: ค่ะพี่พิสารคะเราพูดถึงข่าวเมื่อกี้นี้ไปแต่ข่าวที่เป็นข่าวแล้วที่นั้นไม่อยากอ่านและไม่อยากจะพูดถึงก็คือข่าวครอบครัวคุณสายสกอตค่ะพี่พิสาร
0: เขาเห็นว่าทางเขาจะฟ้องร้องอะไรก็อุตลุดเลยนะ
1: เป็นข่าวที่ไม่อยากอ่านอะแต่ว่าถึงไม่อ่านก็ต้องรู้ด้วยโพสต์ของคนนั้นผู้รู้ด้วยโพสต์ของคนนี้เขารู้ด้วยการสรุปความไม่ได้อ่านข่าวเลยครับพี่สารแต่รู้หมดแล้วตอนเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากรู้เลยมันเศร้าๆมันสะเทือนใจมันหดหูลึกๆหดหูทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหดหูทั้งนึกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหดหูทั้งที่คิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงด้วยพี่ไพศาลหลายๆอย่างเป็นความเจ็บปวดที่คำโบราณที่ว่าสาวไส้ให้กากินความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าเนี่ยพอมันมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันหมดเลยค่ะพี่แล้วมันก็อยู่กันยากต่อไปนะคะไม่ว่าใครเหอะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ
0: นี่ในขณะนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องมันออกมามันก็เป็นเรื่อง
1: ใหญ่มากอะ
0: เป็นเรื่องลึกซึ้ง
1: เป็นเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อ
0: ซึ่งก็ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีหน้ามีตาคงได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วหน้านะเห็นใจผมโดยส่วนตัวรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายไปด้วย ก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเขาคงจะถ้าประเมินในขณะนี้คงคุมสายไม่ได้แต่ว่าพี่ชายสายเนี่ยล่าสุดเนี่ยลบไอ้คลิปที่เขาชี้แจงล่าสุดออกไปนะผมก็คิดว่าคงจะมีผู้ใหญ่ขอว่าอย่าไปอย่าไปอธิบายต่อปากต่อคำเนี่ยถอนออกไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงก็คือสะใภ้ภรรยาของพี่ชาย
1: หมายชื่อหมาย
0: คุณหมายคุณอะไรนะสุนิชใช
1: ่ไหมผู้ชายเดี๋ยวชื่อภัยสุนิชผู้หญิงชื่อหมายอะไรล่ะ
0: ภรรยาที่
1: รับสลันค่ะรับพัชสลัน
0: เป็นดาราใช่ไหมคนที่เป็นดารา
1: เป็นดาราและพัชสลัน
0: อันนี้เขาออกมารู้สึกเขาจะโพสต์ค่อนข้างแรงว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะไม่รับกระเช้านะรับเป็นเงินอย่างเดียวเขาจะฟ้องร้องอะไรนะแต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะขออย่าไปแรงกลับอะไรนั่นเลยคือนาทีนี้มันก็คงจะต้องโดนกระแสอะไรหนักหน่วงไปอ่ะก็ทำได้อย่างเดียวคืออดทนแล้วก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปเพราะว่ายิ่งไปตอบโต้ยิ่งไปอะไรเงี้ยนะผมว่าดูอย่างก่อนของทรายเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนนะเอาคลิปครับอะไรมาเปิดวุ่นวายไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้อีกจริงๆว่ามันอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพอมันออกมาแล้วมันก็หนักหน่วงไม่ทราบจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
1: คือไม่อ่านข่าวก็ยังต้องรู้เลยค่ะเพราะไถไปหน้าฟีดมีแต่คนแบบสรุปความว่าจับตอบจบว่าฟังนั่นดูคลิปนี่มีโต้ตอบอย่างนี้สรุปได้ว่าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะที่ไปศาลถึงจะไม่ดูคลิปถึงจะไม่ดูไลฟ์สดอะไรก็ตามก็รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หนักใจว่าจะไปยังไงต่อมันก็ล้างออกไปไม่ได้นะเวลาที่มันรู้ไปแล้วอ่ะถึงไม่อยากรู้แต่มันรู้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
0: ครับ
1: ครอบครัวที่เป็นที่รู้จักดีในสังคมไทยมาเกิดมาเองก็รู้จักอ่ะกินเบียร์อยู่ยี่ห้อเดียวนะสังคมไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะแล้วเขาก็สนับสนุนเรื่องกีฬาสนับสนุนเรื่องเป็นสปอนเซอร์อะไรต่อไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สปอตไลท์ก็ส่องมาตลอดนะฮะพอมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการรับรู้ของเรามันก็เลยคิดไปกว้างพอสมควรว่าชีวิตมันก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราก็ต้องมารับรู้กันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมันมีขึ้นมามันก็เลยเปิดกว้างทางสังคมทำให้ได้เห็นได้คิดอะค่ะแต่เห็นแล้วคิดอะไรก็ขอไม่พูดก็แล้วกันรู้แต่มันหดหู
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เออวันนี้นายกก็ไปลงพื้นที่ที่มีข่าวร้องเรียนมากนะว่าต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรกันแบบมากมายแล้วก็ยังแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นมีอิทธิพลบริเวณหน้าหาดตัวเองก็ไม่ยอมให้ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้ประโยชน์เอาบางทีเขาทำวิลล่าสวยๆเขาใช่ไหมวิลล่าเขาติดอยู่หน้าหาดเนี่ยเขาก็ต้องการให้หน้าหาดเขาแบบเอาไว้เฉพาะต้อนรับลูกค้าในวิลล่าเดียวเนี่ยมันก็มีเอกขัดยงขัดแย้งกันก็มีที่พังงานแล้วก็ที่ภูเก็ตวันนี้นายกก็ลงพื้นที่ที่พังงานกับที่ภูเก็ตแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีเวนต์ยังไงพี่กลนะมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายหรือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะมันเป็นตัดไฟแต่ต้นลมมันก็เป็นงานนะครับก็เป็นงานที่ตำรวจก็ต้องทำอยู่แล้ว
1: เหมือนงานแถลงข่าวจับยาเสพติดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วแถลงกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะคะจับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเดินดูแล้วไม่ต่างกันเอาไปจับรีสอร์ทหนึ่งมีอิสราเอลอยู่2 คนมีคนไทยอยู่คนหนึ่ง ทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแบบว่าตั้ง 3,000 ชื่อนะจริงๆแล้วอ่ะออกหมายจับไปแล้วคนหนึ่งต่างชาติหนีได้มีคนไทยอยู่2คนอยู่ระหว่างหมายจับไอ้คนหนึ่งนะรับจด200อีกคนหนึ่งก็ 2-300 เหมือนกันอ้าวแล้วยังไงแล้วช่วยบอกต่อได้ไหมว่าหลังจากจับแล้วคุณจะไปรื้อไปถอนไปยึดเขายังไง
0: ก็ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีไป
1: โถ
0: ฟ้องร้องเป็นคดีเขาไปนิติบุคคลเขาไปจดนิติบุคคลเนี่ยกูต้องไปพิสูจน์อีกว่ามันเป็นนอมินีตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนะการที่จะไปพิสูจน์อะไรเงี้ยนะเขาจับตั้งบริษัทแล้วก็เข้ามาถือหุ้นถืออะไรถือไปถือมาแล้วมันก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้แต่ในทางเทคนิคแล้วคุณจะไปไล่อะไรกันฟ้องอะไรมันโอกาสที่ว่าจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ง่ายมันต้องเป็นคดีไปขึ้นสู้ศาลแล้วคุณจะจับเป็นคดีทุกเคสไหมล่ะหรือว่าโชว์เฉพาะบางเคสที่มันโจงครึ่มมากก็โชว์ให้ดูหน่อย
1: เป็นแบบนี้ทุกอย่างค่ะพี่ไพศาลเรื่องที่ไปจับครอบครัวพ่อแม่จีนจ้างผู้ชายไทยมารับสมอ้างเป็นลูกเป็นพ่อแล้วก็จับอยู่แค่นั้นแหละจับอยู่แค่นั้นแหละทั้งโรงพยาบาลน่ะแค่โรงพยาบาลเดียวทำคลอดกรณีแบบนี้ส่งชื่อแบบสวมอ่ะเกือบร้อยอ่ะจับอยู่เจ้าเดียวอ่ะพี่ไพศาลจนได้ยินคิดว่าเอ๋หมอนิ่มไปทำอะไรพิเศษป่ะเนี่ยเขาถึงเล่นครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมันมีแบบนี้ต้องเป็นร้อยไอ้หมอนี่โดนอยู่ครอบครัวเดียวยังอดคิดไม่ได้เลยนะฮะไปส่งน้ำแข็งทับเส้นเขาป่ะ
0: ถึงโดนวันนี้มันมีข่าวต่างประเทศนะผมเห็น
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันคงมีความต่างกันอยู่นะวิธีจัดการแบบของประเทศนี้กับของไทยมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีเอนทรีสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละแถบอาเซียนเรานี่แหละหลังเกิดเหตุจับกุมชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตาและขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมจังหวัดหมู่เกาะเรียวรายงานยังระบุว่าผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยชาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงชาวจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวเฮนดาซัมมาลันโตโกหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งพร้อมเสริมว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงจากประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นวีซ่าทำให้เกิดความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รายงานระบุว่าจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางถึงประเทศหรือวีซ่าออนอะไรรอบนะคือของเขาดูเลยว่ามันมีเงื่อนไขในปัจจัยที่จะไปเอื้อจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนั้นแต่ของเรายังไม่มีนะยังเรายังไม่มีการอะไรไม่มีเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขตรงนี้นะเราต้องพิจารณาทบทวนไหมแต่วันนี้นายกก็ดูจะใช้วิธีแบบไปร่วมให้กำลังใจตำรวจไปร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปเป็นหลักชัยให้เจ้าหน้าที่ให้มีการกวดขันเอาจริงเอาจังกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันจะแก้ปัญหากันได้อย่างแท้จริงนะ
1: เราเป็นตำรวจเราก็คงเหนื่อยนะพี่ไพศาลเพราะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็คุณปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็มาสร้างปัญหา ทำไมโดยไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยการจัดการสกรีนคนที่เข้ามา
0: ครับ
1: ก็ตำรวจก็มีอยู่แค่นั้นจับไว้เหรอคะ
0: ก็วันนี้ผมเห็นนะนายกจะบินไปที่บางงานคุณสมชะคุณอะไรนะสำราญนวลมาเขาก็บินไปก่อนล่วงหน้า
1: โอ้ยคุณนั่นอีกอ่ะพลตำรวจโท
0: อธิบดีกรมที่ดินอะไรไปกัน
1: ล่วงหน้าอะไรน่ะนพสินปูนสวัสดิ์ก็ไปก็นี่ฮะที่ไปที่ว่าไปตรวจรีสอร์ทอันนี้มีอยู่หกหลังมีอิสราเอลอยู่คนหนึ่งคนอะไรสองคนแค่นั้นนะคะ
0: แล้วก็ไปที่ไอ้รีสอร์ทที่ว่าเนี้ยก็มีฝรั่ง
1: ผู้หญิงเดินของ
0: ผ
1: ู้หญิง
0: เดินนะเขาคงจะเป็นเจ้าของสถานที
1: ่ค่ะ
0: นั่งอีกมุมตำรวจก็แล้วก็มีตำรวจหนุ่มๆคนผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้กำกับพนันก็จะมาทำหน้าที่บรีฟคุณสำราญนวลมาก็จด
1: บิ๊กนวลบิ๊กนวล
0: คอยจดเข้าใจว่า
1: เอาไว้พูดพรุ่งนี้
0: ไม่ใช่พอนายกมาแกก็เอาวันนั้นอะรายงานนายกแล้วก็
1: นั่นแหละที่ว่าเอาไว้พูดพรุ่งนี้ไงให้นายกฟัง
0: ผู้กำกับคนนั้นก็คอยยืนประกบแค่แล้วคอยไปยักหน้าตาเออใช่อย่างที่ผมได้บอกท่านรองไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ดูแล้วเราก็รู้ว่าโอเคมันก็เป็นอีเวนท์ที่จัดกันมา
1: ถ้าเรียนเป็น
0: นายกก็จะต้องไปฟังรายงานว่าตำรวจไปยังไงตกลงไอ้รีสอร์ทนี้มันยังไงเราสงสัยว่ามันจะเป็นนอมินีอะไรก็ตามที่ผู้กำกับเขาบีฟนั่นแหละ
1: ค่ะที่มีความสงสัยก็คือมันเป็นนอมินีกันได้เยอะตั้งแยะแล้วทำไมต้องไปจับเจ๊คนนี้คนเดียวด้วยอ่ะนี่นายสารแล้วเห็นแกผอมแห้งเดินสงเงาะสงแง่คนนี้แหละเหมาะมือ
0: ผมคิดว่าแกเนี่ยคงจะเส้นอ่อนที่สุดถ้าประเภทเส้นแข็งก็คงจะหลุดรอดไปในพื้นที่เนี่ยคงจะแบบว่าอยู่ในฐานะที่พอเล่นได้
1: แล้วก็มีแค่เจ็ดหลังเสียหายน้อยหน่อย
0: แล้วก็ไปหาตัวไปหาทางรอดก็เอาในศาลกันแล้วคงจะเป็นคดีคงจะต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างส่วนมันจะตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเราไม่รู้เพราะตำรวจเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้กันอยู่ทนายที่เป็นคนทำบางคนตั้งบริษัทให้300 400มันก็คือสำนักงานทนายก็คือทนายนั่นแหละ
1: พี่ประสานหรือว่าก่อนที่เราจะไปเป็นตำรวจที่นั่นเราก็ต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนไหมฮะ
0: มันพวกเดียวกันทั้งเกาะแล้วครับ
1: ใช่ไหม
0: ไอ้คนที่จดทะเบียน
1: ถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะพี่วิชานถ้าเราไม่ใช่พวกเขาเขาจะเอาเราไปไว้ที่นั่นไหมคะเขาต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเราพวกเขาหรือเปล่าเขาถึงเอาเราไปไว้อะ
0: คือฝรั่งพวกนี้มามันไม่ได้มาตัวเปล่านะมันขนเงินมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็จะมีคนไทยที่ไปรวบรวมที่ดินเอามาขายแล้วมันก็จะมีพวกบรรดาที่จะทำหน้าที่ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลให
1: ้เขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสฮะ
0: เอาไปอะไรนะทำไอ้นิติกรรมไอ้เรื่องของ
1: สินค้าให้ทุกอย่าง
0: คือดูแลเรื่องอะไรต่างๆมันได้เงินได้ทองกันทั้งหมดแล้วครับคนขายที่ก็ขายที่ได้ตังค์ใช่ไหมไอ้คนทำธุรกิจก็ได้สตุ้งสตางค์มาไม่มีใครไปคิดถึงว่ามันขายเป็นดงเป็นดินเลยคงไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคงไม่ทำหรอกครับไอ้ขายแผ่นดินมานี่คือคนที่ก็รู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเนี่ยนี่เขาวิจารณ์เขาบอกทำแบบนี้มันขายแผ่นดินให้กับพวกต่างชาติอ่ะเห็นไหมมันแรงนายกถึงต้องลงไปเองเพราะข้อหาเหล่านี้มันแรงแล้วรัฐบาลไม่ดูดำดูดีกับไอ้เรื่องว่าให้ต่างชาติมายึดครองแผ่นดินไทยได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องไปก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ไปกลบไปสู้ไอ้ข่าวที่มันออกมาโจมตีอยู
1: ่แล้วคนอื่นเขารู้ทันพวกนักการเมืองหรือว่าพวกข้าราชการกันไหมคะว่าแบบไม่ได้เอาจริงหรอกก็แค่แบบจับนิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจับนิดจับหน่อย
0: เขาก็ทำอย่างนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเวลามันมีข่าวแรงมันมีความขัดแย้งภายในพื้นที่มาก
1: ก็เอาซะหน่อย
0: แล้วเที่ยวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มทุนที่มันเริ่มมาซื้อนู่นซื้อนี่กันเยอะเนี่ยคืออิสราเอลเนี่ยผมดูสไตล์มันค่อนข้างโกงฉางนะเวลาไปทำธุรกิจหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรแบบในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างโกงฉาง
1: เขามีลักษณะบางอย่างที่มันฟังจากเนี่ยที่ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้แล้วมีหลายคนมาเล่าให้ฟังไอ้ที่ดีก็ดีนะพี่ไพศาลแต่มากกว่าครึ่งนี่คือใช้ไม่ได้จริงๆไปนอนโรงแรมไหนนะคะพี่โรงแรม5 ดาวหรูๆเนี่ย ที่ตกเย็นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งมาทานดินเนอร์ที่นู่นที่นี่ไม่มีพวกเขาเลย

0: ค่ะให้พวกเขามากี่สิบคนก็ตามไม่มีพวกเขาเลยเรียกแท็กซี่ออกไปกินข้างนอกโรงแรมไม่ได้เลยจากเขาเลยนอกจากเขาใช้ฟาซิลิตี้ทุกอย่างเต็มที่ของเขา
1: เขาจะมือ
0: ชาจะมาดื่มเบียร์มากินพิซซ่ามาจองห้องอาหารนู้นไหนตอนเย็นไม่มีวันได้จากเขาแถมอะไรรู้ไหมคะสามทุ่มห้องอาหารปิดแล้วหิ้วพิซซ่าเข้ามา
2: คนนั่งใช้โต๊ะ
0: ใช้ฟา
2: ซิลิตี
0: ้และพร้อมทะเลาะและถ้าไม่ชนะจะรีวิวให้เสียหายนี่คือนิสัยค่ะเขาถึงได้เกียรติกัน
2: นั่นเนี่ยเหมือนที่เกิดที่ปลายนะ
0: แบบนั้นเลยค่ะ
2: ตายอะไรเงี้ยจนกระทั่ง
0: แบบนั้น
2: คุณต้องชินเที่ยวนั้นก็ต้องขึ้นไปเอาท่องทูตไปพนันนี่ก็ผมว่า ลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวเราพักกัน
0: เรื่องรีวิวเนี่ยสำคัญมากจะกินรีวิวเพราะเสียหาย
2: พักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา41นาทีครับคุณต่อครับ
0: จริงๆนายกไปมาแล้วนะคะวันนี้ไปที่วิลล่าที่ว่านั่นแหละ
2: ก็ไปเนี่ยก็คุณสำราญดวนมาเขาไปปักหลักเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนอ่ะภูมิกับเขาก็มาบรีฟให้ฟัง
0: เทเลอร์วิลล่า
2: การตรวจสอบการสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจนี่มันมีรายละเอียดยังไงแล้วคุณสำราญนายกมาก็นายกก็มานั่นแหละตรงจุดที่คุณสำราญเขานั่งมันเป็นโต๊ะรับแขกอยู่ด้านหน้าของไอ้วิลล่าเนี่ยมองไปก็เป็นทะเลชายหาดแล้วทะเลนายกก็ไปฟังบรีฟที่นั่นน่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเข้าใจว่าเจ้าของเขาคงนั่งอยู่ในมุมใกล้ๆมองตามยังไงใช่ไหมนายกมาเองเลยแสดงว่าเรื่องคงจะอีกเหนื่อย
0: คือเห็นแล้วเนี่ยไอ้มันมีตั้งแยะมันทำไมเป็นไอด้วยข้างๆไม่ไปบ้างอ่ะ
2: ก็คงคิดอย่าง
0: นั้น
2: ก็คงคิดอย่างนั้นคงคิดอย่างนั้น
0: ข้างหน้าก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแล้วทำไมเป็นชั้นเขาจะสงสัยไหมคะ
2: คงคิดอยู่
0: วันนี้นายกเนี่ยต้องมาพูดขอโทษที่เมื่อวานนี้โฆษกคนใหม่แถลงแล้วเนี่ยนะ
2: รองโฆษกใช
0: ่ไหมใช่ค่ะรองโฆษกคนใหม่
2: เห็นบอกว่านายกบอกว่าเผอิญว่าเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย
0: ฟังได้เหรอ
2: ฮะ
0: ฟังได้เหรอคะว่ารองโฆษกเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล
2: นายกพูดนี้เลยก็จะบอกว่าถ้าเป็นของภูมิใจไทยไม่มีหลุดหรอกนี่เบอร์ว่าเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องขอโทษด้วยนะ
0: เป็นมาจากพรรคอะไรอะคะ
2: ก็พรรคร่วมรัฐบาลก็มีอยู่2พรรคนะครับใช่ไหมอ
0: าจารย์พรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทย
2: กับภูมิใจไทยนั่นแหละที่มีตำแหน่งแห่งหนได้อย่างอื่นยังไม่ได้มีใครได้รับการจัดสรรบ้างอ่ะไม่ได้จัดสรรอะไรเลย
0: ร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานนี้บอกว่าครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายปลดล็อกธุรกิจให้ต่างชาติทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตโอ้โหปรากฏว่ามีทั้งธุรกิจบริการธุรกิจคมนาคมศูนย์ธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการบริหารจัดการด้านงานธุรการทรัพยากรบุคคลธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในให้ชาวพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้ง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินขุดเจาะปิโตเลียมกฎหมายว่าได้หลักทรัพย์โอ้โหปรากฏว่าเสียหายเลยจริงๆเป็นสิ่งที่ยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะพี่ไพศาล
2: นายกบอกว่าก็ยังต้องขออนุญาตอยู
0: ่ต้องขออนุญาต
2: ว่าจะเป็น one stop service ก็คือมาขอนัดจุดเดียวให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตะเวนขอหลายหน่วยงานนะที่มันจะทำให้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจนายกบอกว่าจริงๆมติก็คือว่าเป็น one stop service ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ว่าที่ที่แถลงรู้สึกจะพูดว่า
0: ไม่ต้องอนุญาต
2: ไม่ต้องขออนุญาตเลย ซึ่งผมฟังแล้วผมก็ทำแม่งอยู่นะ
0: ตั้งแต่แรกเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: มันจะเป็นไปได้ไงยิ่งมาขุดเจาะนะไอปิโตเลียมอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งจะขออนุญาตหนักเลยนะ
0: จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานที่จุฬา
2: ใช
0: ่แล้วก็
2: โฆษกเนี่ยรองโฆษก
0: ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะชื่อเรียกยากมากร้อยตำรวจเอกหญิงร้อยเอกหญิงไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัชดารันทองสลวยก่อนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านพลังงานจากจุฬาแล้วก็ปริญญาเอกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
2: เป็นด็อกเตอร์ด้วยนี
0: ่ก็เป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีความรู้เรื่องกฎหมายไปดูประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ก็คือเรียนจริงจบจริงนะคะพี่ไพศาลเรียนจริงจบจริงแล้วก็มีความรู้บรรยายเรื่องความรู้ทางนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้เฉลียวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนอ่านข่าวเราเห็นแล้วมันไม่น่าจะใช่นะเราจะถามนี่ความรู้มีแต่ไม่ได้เฉลียวเวลาที่แถลงออกไปว่ามันใช่อะมันขนาดนั้นหรอรัฐบาลจะถึงขนาดที่ว่าให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องความเฉลียวนะคะพี่ในศาลมันไม่ใช่เรื่องวิชาการมันไม่ใช่ใช้ความรู้ระดับด็อกเตอร์นะคะมันใช้ความเฉลียวนิดเดียวไม่ต้องใช้ความฉลาดเลยไม่เฉลียวใจสักนิดหนึ่งหรอ
2: คุณอันก็ติงแบบสุภาพเลยนะแต่เจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดแทน
0: ประสบการณ์สำคัญค่ะพี่ในศาลเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยสมัยก่อนข่าวเรานั่งอ่านข่าวเลยมีคนยื่นกระดาษมาให้เลยต้องแข่งกันข่าวด่วนใช่ไหมคะมาเร็วมากต้องอ่านเร็วมันใช่ไม่ใช่อ่ะบางทีบางอย่างเราก็ไม่กล้าอ่านมันจะขนาดนั้นเลยหรอถูกไหมคะถามแล้วถามอีกจริงจริงต้องรับผิดชอบ
2: รับน้องเลยนะ
0: เออนี่น่าสงสัยมากความรู้สูงมีความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้วิชาการมันเป็นเรื่องความเฉลียวว่ามันจะขนาดนั้นเหรอประเทศไทยที่ให้คนต่างชาติทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะ
2: ครับครับ
0: เอาเดี๋ยวคงมีเบื้องหลังพอสมควรแหละ
2: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีเวทีสัมมนาในงาน Money Expo 2026ที่เมืองทองธานีนะงานของคุณลมเปลี่ยนทิศกัน
2: คือบริษัทการเงินธนาคาร
1: ครับก็คุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปขึ้นเวทีพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ของคนไทยนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคุณชยาวดีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2556จนกระทั่งปีที่แล้วก็คือ2568 56ถึง68นะ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยโดยเสมอหมายความว่ามี
2: เงินออกน้อย
1: จำนวนมากเนี่ยต้องเป็นหนี้นะโดยคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อลงในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า 1. ปัญหาของไทยคือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเริ่มเป็นหนี้แล้วและในอายุประมาณ29ปีนั้น1ใน5เป็นหนี้เสีย NPLผมบอกได้เลยส่วนใหญ่ระบาดคืน
2: ใช่ค่ะ
1: เริ่มแบบเครดิตมาก็เริ่มเป็นหนี้เสียหนึ่งใน
2: เนื้อหาแบบนี้เราได้ยินมา10ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลจนทำให้บริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้กับพนักงานจัดโครงการอบรมเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแล้วมันลามมาถึงการทำงานด้วยค่ะใช่ค่ะคำเนี้ยท็อปิกเนี้ยเริ่มมีหนี้กันเร็วและเริ่มล้มละลายเร็วเนี่ยเราพูดกันมา10ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ
1: สองคนไทยมีหนี้มากขึ้น21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียและ3เกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: โดยคนไทยอายุ60ถึง69เป็นหนี้4แสนบาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีในวัยผมเนี่ยนะยังเป็นหนี้เกือบ 300,000 บาทนอกจากจะไม่รวยแล้วยังเป็นหนี้ในที่สุดแล้วหนี้ก็จะตกสู่ลูกหลานเป็นจุดที่เรามองว่าสำคัญเอาแล้วไม่ตกไม่ตายตกไปตามกันเหรอหนี้กลายเป็นว่าหนี้ต้องตกไปถึงลูกหลานนะแสดงว่าอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ผ่อนต่อแม่อะไรต่อก็
2: เดินไม่มีบ้านอยู
1: ่เพราะว่าถ้าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนี่เข้าใจว่าไม่สมทอด
2: นะอ๋อนี่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้า70คงไม่มีโอกาสกู้ก่อน60เขาก็ไม่ปล่อยแล้วอ่ะพวกไม่มีอะไรค้ำประกันรับ600ไปวัน
1: แล้วคุณชยาวดีบอกว่าเมื่อมองไปในภาพรวมดูว่าประเทศอื่นมีอาการเดียวกับไทยไหม
2: ค่ะ
1: ก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้าน 35%เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดหนี้บ้าน 35% เนี่ยประเทศอื่นๆเขาสูงกว่านะเขาเป็นหนี้บ้านมากกว่าเราแต่หนี้ที่เรากังวลคือหนี้ที่เป็นแล้วไม่สร้างรายได้เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเราเป็นหนี้ที่แก้ยากกว่าประเทศอื่นทั้งหลายเพราะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคมากกว่าเป็นหนี้ไอ้เนี่ยหนี้ซื้อบ้านเนี่ยนะคุณชยาวดีบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
6: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: ติดตามนาฬิกา3นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
8: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแฟนๆรายการที่ยังติดตามเราอยู
7: ่เมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าแฟนๆรายการเราเป็นยังไงสะดุดตรงไหนยังไงไห
8: ม
7: การรับฟัง
8: น่าจะต้องสะดุดนะคะเพราะว่าที่ฉันดูตอนนี้นี่เหมือนกับว่าในเน็ตไม่มีอะค่ะปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะคะก็เมื่อกี้คุณหมอธนการคุณหมอฟุกบอกว่าภูมิใจมากไม่ผิดหวังเลยที่ดูพี่ไพศาลกับดิฉันแล้วก็เลือกพูดกรณีข่าวของคุณซายสกอตเนี่ยได้อย่างพอดีพองามอะค่ะพี่ไพศาลทั้งที่วันเนี้ยเรื่องเนี้ยข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมีคนเอาไปพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากเรียนก็เลยต่อไปใน
7: มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสนุกได้เลยนะผมคิดว่าหัวคิดถึงอกเขาอกเรานะเป็นเรื่องที่คือถ้าเราคิดว่าทำในครอบครัวเรามันมีเรื่องราวอย่างนี้เราก็คงจะไม่สบายใจกัดกลุ้มอย่างยิ่งอ่ะถ้าอกเขาอกเราเรื่องนี้ผมต้องให้ความเห็นใจทุกคนในครอบครัวในตระกูลเขานะ
8: ค่ะ
7: ผมเห็นใจเขามาก
8: เรียนอย่างที่พูดไป
7: ไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนเลยจริงๆเราจนอย่างนี้เราไม่ควรเห็นใจที่คนที่เขาร่ำรวยแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้ความเห็นใจอย่างนี
8: ้ค่ะนี่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากที่จะได้ยินไม่อ่านด้วยเพราะว่ามันติดอะแล้วมันหดหู่แต่ก็อดที่จะรู้ไปทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าเต็มหน้าฟีดไปหมดไม่ว่าส่วนตัวของใครก็จะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าสรุปเรื่องพวกนี้แปะๆเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายก็รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องหดหู่ที่มันติดอยู่ในใจไม่อยากที่จะมีความเห็นเรื่องนี
7: ้
8: มันน่าเศร้าอะค่ะเศร้าว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมันหดหู่มันเศร้าก็เลยเลือกที่จะพูดแค่นั้นนะคะนะคะมีความเห็นใจอย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละเพราะว่าในตระกูลหนึ่งไม่ว่าจะคนรวยคนจนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนที่ดีแล้วเขาก็เคยยิ่งตระกูลที่เขาดังๆเนี่ยเขามีบทบาทในสังคมเขาเคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะที่ไพศาลมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นด้วยแหละค่ะ
7: ครับ
8: โอเคตกลงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะส่งดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชานะคะ
7: ที่ว่ามาจากไลน์แมน
8: ที่มาจากไลน์แมนค่ะ
7: ไม่ใช่คุณอนุชา
8: ค่ะ
7: คุณอนุชาบูรพชัยศรีนะ
8: AI Demo Day เมื่อวานนี้พอเรียนดูคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์ให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงคนนี้ดร.พิเชษฐ์ฤกษ์ปรีชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารอยู่ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ค่ะซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทยและผู้บริหาร Google ประเทศไทยด้วย แล้วก็เป็นอดีตเลขาของคุณอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูงจากประชาธิปัตย์หลายคนให้ความเห็นว่าดร.พิเชษฐ์มีศักยภาพและมีน้ำหนักรวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ก็มีประสบการณ์เข้าใจกลไกการทำงานของกทมน่าจะสู้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้แล้วก็ดร.พิเชษฐ์จะมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ค่ะคุณสกลทีนี่นั่งรถมากับคุณพิเชษฐ์เลยนะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็บอกว่าสเปคคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์ทับทามก็ตอบรับทันทีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งมั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมพอเอิญว่ารู้จักกันก็บอกว่าท่านไม่เลือกประชาธิปัตย์มาหลายสิบปีมาเป็นแฟนเก่าประชาธิปัตย์นั่นแหละแล้วก็น้อยใจไปรักลุงตู่มั้งบอกว่าถ้าส่งคนนี้เป็นผู้ว่าท่านจะกลับมาค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพมีความสามารถค่ะ
7: อืม
8: ค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นเลย
7: ครับ
8: ค่ะ
7: มีเรื่องวันนี้มีเป็นวันพืชมงคลนะ
8: ใช่ค่ะพ่อโคเจียงทายได้ผ้าหกคืบเท่ากับน้ำจะน้อยเพราะฉะนั้นในนาในที่ลุ่มจะบริบูรณ์ค่ะ
7: ผ้าหกคืบนี่ก็เป็นผ้ายาวลงไป
8: ยาวลงไป

0: พระโครู้สึกจะทุกปีอ่ะส่วนใหญ
1: ่ทำไมกินเหล้าทุกปีเลยไม่เข้าใจอ่ะ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: กินทุกปีเลยนะคะเหล้าเนี่ยค่ะ
0: เท่าที่ทราบไม่มีใครเคยได้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟพระโครท่านเลยทำไมท่านต้องกินเหล้าทุกปี
1: อย่าหาว่าอีกพูดอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เองก็นั่งดูอยู่จริงๆก็ชอบอ้าวทำไมไฟดับเดี๋ยวแป๊บพูดไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วทีก็ชอบมากคือการตกแต่งพระโคก็สวยค่ะท่านก็มีผู้พระโคมีผู้ที่หูด้วยนะคะผู้สีขาวที่หูแล้วก็สวมเป็นสีทองเนี่ยค่ะพันที่เขาแล้วทีก็พยายามดูพี่ที่ดูแลพระโคอยู่ 3-4 คนเนี่ยทั้งคนถือถาดทั้งคนที่คอยถือเชือกที่หูของพระโคอะว่าแบบพยายามจะดึงให้พระโคอันนี้นี่กินนี่ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะคะ
0: เออไม่ใช่จะหมุนให้ทั่วถึงอะ
1: คือหมุนก็หมุนอะแต่ว่าการดึงเชือกก็มีผลนะฮะ
0: ดึงให้กลมเข้ามา
1: ดึงไปตรงที่เล่าหรือเปล่าเพราะผมกินเล่าทุกปีเลยค่ะนะคะ
0: แต่ว่าพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนากวัดเนี่ยผมว่าน่าจะนายกอนุทินแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยชุดนี้น่าจะเป็นชุดแรกนะ
1: ที่ลงไปเก็บใช่ไหมฮะ
0: ที่พอเสด็จพระดำเนินกลับแล้วเนี่ยทั้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินลงไปยังแปลงนาสาธิตที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธีนะแล้วก็มีการเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกใส่ถุงที่จัดเตรียมมาโดยนายกตีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือไม่นายกบอกว่าไม่นายกไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าว อีกสักครู่หนึ่งผู้สื่อข่าวจึงสอบถามอีกว่านายกมีแปลงตัวเองหรือไม่นายกบอกว่ามีสิส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหนเพราะขึ้นแล้วจะบอก
1: จะไปปลูกข้าว
0: ก็จะ
1: มีนาของตัวเองเหมือนกันนะ
0: มีเข้าใจว่าคงมี
1: เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สิคะระดับนายกเนี่ย
0: ผมว่าก็อยู่ที่นาก็น่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละเพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์จะไปทำที่เขาใหญ่ผมว่ามันก็ผิดกาละเทศะนะ
1: ไปปลูกได
0: ้ที่เขาใหญ่ได้ข้าวได้ไหม
1: โอ้ยที่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะพ
0: ี่ประ สาน
1: เคยไปนอนไหมคะที่รันโชค่ะ
0: เคยไปเล่นกอล์ฟ
1: สนามกอล์ฟ
0: สองสามครั้งแต่ว่าไม่เคยไปนอน
1: เคยไปอยู่
0: มันมีที่พักเหรอมีที่พักไหม
1: มีรีสอร์ทมีที่พักค่ะ
0: อ๋ออยู่บริเวณใกล้ๆนั้นใช่ไหม
1: นั่นแหละค่ะพอที่พักตอนเช้าเราก็เดินไปก็เป็นสนามกอล์ฟ
0: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวสนามกอล์ฟเขามีแต่คลับเฮ้าส์กับที่จอดรถนึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่พักเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเข้าไปในสนามเนี่ยระหว่างหลุมต่อหลุมเนี่ยมันมีบ้านของคุณอนุทินกับบ้านคุณพ่อเขาอยู่นะเขาปลูกอยู่ในสนามเลย
1: ค่ะ
0: มีแคดดี้ก็บอกอันนี้บ้านของคุณพ่อค่ะอันนี้บ้านของคุณอนุทินกับภรรยา
1: อนุลงเก็บเครื่องบินค่ะ
0: ผมไปตั้งแต่ยังนู่นเลยภรรยาคนแรกเลย
1: คุณอนุทินได้ยินแบบนี้มาก
0: นานแล้วแสดงว่านานมากแล้วไปเล่นมานานมากแล้วคร
1: ับก็ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนเลยว่าไปตอนภรรยาคนที่เท่าไหร่
0: โอเคเข้าใจได้ครับ
1: เราไม่ควรจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้กันโอเคไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะ
0: ครับพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งครับ
1: คงจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์เราอีก
0: คุณอันเดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5

0: ที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อครับ
3: ค่ะเราคุยกันอยู่นี่น่าจะออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวนะคะ
2: ครับทาง Facebook ยังไม่ได้ใช่ไหม
3: เข้าใจว่าFacebook ไม่มีนะคะ
2: ครับครับ
3: น่าจะขึ้นสะดุด
2: วันนี้เรื่องของนายหมิงเฉินซันหรือว่าบางก็เรียกว่าตีซีโฟบ้างเฉินซีโฟบ้างเนี่ยนะทางพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับแถลงก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์แน่น
3: อ
2: นแล้วก็การสะสมอาวุธอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะไปถล่มไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอริกันเป็น
3: ที่ไหนคะ
2: อยู่ในกัมพูชาแล้วเป็นการมาจัดหาอาวุธในประเทศไทยซึ่งจัดหาได้สะดวกกว่าในกัมพูชาแล้วก็จะรวบรวมแล้วจะขนไปเปิดศึกกับทางแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นคู่อริในกัมพูชาตำรวจเขาสืบทราบมาเบื้องต้นนี่เขายืนยันว่าอย่างนั้นก็เท่ากับตัดประเด็นเรื่องที่ว่าจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับ
3: แล้วตำรวจเขาอธิบายยังไงอะคะไอ้พวกนี้มืออาชีพระดับที่ประกอบระเบิด C4 เอาข้ามประเทศเลยมันไม่อันตรายสำหรับคนที่จะต้องขนย้ายหรอคะ
2: ตำรวจบอกว่าเรายังมีจุดอ่อนในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งไม่ใช่เป็นเขตสู้รบเห็นที่ทางตำรวจก็แถลงนะม
3: ัน
2: มีการเข้าออกกันผ่านไอ้ด่านธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกซึ่งไม่มีสถานการณ์สู้รบก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ไม่ได้มีการสู้รบซึ่งก็พอรู้กันอยู่
3: ก็คือยังสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ประเด็นคือทำไมตำรวจเชื่อว่าจะไปถล่มที่เขมรแล้วจะประกอบระเบิดตั้งแต่ประเทศไทย
2: อันนี้ไม่ทราบได้เลยแต่ว่าตำรวจเขายืนยันว่าอย่างนั้
3: นทำไมตำรวจเชื่อเรียนไม่เชื่อพี่ไพศาลใครจะมาประกอบระเบิด C4 ที่ประเทศไทยแล้วขนย้ายไปเขมรก็ระเบิดก็เอาไปประกอบที่มันไม่ง่ายกว่าหรอคะ
2: เห็นตำรวจบอกว่าวันประจวบเหมาะกับในขณะนี้เนี่ยทางในกัมพูชากำลังมีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์กันอยู่ไม่สะดวกต่อการที่จะไปรวบรวมพวกอาวุธสงครามนี่เขาอธิบายเป็นฉากๆอยู่เหมือนกันน
3: ะ
2: เราก็ฟังเข้าไปแต่ผมคิดว่าเจตนาจริงๆที่เขาต้องการจะบอกก็คือตัดประเด็นเรื่องที่ว่าหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานความมั่นคงของเรานี่อ่อนแอจนกระทั่งมันมาสะสมอาวุธแล้วจะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยพยายามตัดประเด็นว่าไม่ได้มีการดูแล้วไม่มีเป้าประสงค์ที่จะก่อเหตุอะไรในประเทศไทย
3: การตัดประเด็น
2: โยนไปว่าไปเรื่องที่ว่าเขาจะเตรียมไปถล่มอะไรกันในกัมพูชาจุดที่เสียหายของเราก็คือว่ามันมีการมารวบรวมอาวุธกันในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จุดเนี้ยที่จะต้องหาทางเปิดเผยออกมาให้ได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรบ้าง
3: การที่ตำรวจสรุปประเด็นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงคะพี่ไพศาล
2: ก็คนไทย
3: สำหรับคนไม่เชื่อนะสำหรับคนไม่เชื่อ
2: คนไทยก็คงจะในตอนนี้ก็กังวลเรื่องความละหลวมขาดประสิทธิภาพในการตรวจตราคนที่เข้ามาแล้วก็มามีพฤติกรรมที่อุกอาจขนาดนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็หวาดวิตกว่ามันอาจจะมาก่อเหตุร้ายในประเทศเราถึงการพูดกันว่ามันจะมาถล่มเพื่อแก้แค้นไอ้เรื่องคาสิโนธมร
3: ดา
2: เป็นการพูดสนิทใช่ไหมอันนี้ข่าวนี่มีน้ำหนักมากไอ้ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเขาคงพยายามที่จะตัดไอ้ประเด็นที่คนวิตกกังวลในเรื่องว่ามันจะเอามาถล่มคนไทย
3: ระเบิดในประเทศไทย
2: แต่พยายามจะตัดประเด็นนี้ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ก็คือว่าความละหลวม

0: การที่ยังมีการจัดหาอาวุธได้แล้วเข้าใจว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธของทางราชการทั้งหมดเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: อาวุธปืนเนี่ยของตำรวจไอ้ปืนกล็อกเนี่ยรู้แล้วมันขายมา4มือแต่เห็นว่าปืน M4 ปืน M16 เนี่ยถึงมันจะลบทะเบียนไงนะอย่างกรมหนึ่งก็บอกได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปืนของกองทัพเรือ
1: และกระสุนนี่ค่ะ
0: กระสุนก็เป็นกระสุนจากในกองทัพทั้งสิ้นทั้งที่มันก็มีเรื่องของไอ้เรื่องของไอ้การกำกับควบคุมนะในเรื่องยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนเนี่ยมันมีระเบียบในการควบคุมแต่แสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องโหว่อะไรที่ทำให้มันสามารถเอาออกมาได
1: ้เรื่องของเฉินซันเนี่ยที่เข้าใจว่ามันเงียบและมันเล็กกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะเทือนไปหมดเลยค่ะพี่ตั้งแต่มีบัตรสีชมพูถูกไหมคะตั้งแต่จดทะเบียนปลอมกับผู้หญิงไทยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เข้ามาแล้วสามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยวีซ่าพิเศษ Thailand Privilege จับตรงไหนก็เปื่อยติดมือหมดเลยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงน้อยมากนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองอาวุธต่างๆก็แค่ไปจับเรียกจ่านั่นมาจ่านี่มาก็แค่นั้นเองแต่ไม่มีการสาวไปว่าอาวุธพวกนี้ของทหารมันออกมาได้กลาดเกินแบบนี้มันมีขบวนการลึกซึ้งขนาดไหนยังไงใครให้การดูแลเฉินซันตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็กวนเขาหัวหน้ากวนเขาลูกน้องเขาในเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันต้องมีคนอื่นด้วยไม่มีการสาวค่ะพี
0: ่
1: นี่โดนคนเดียวโดดๆเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยหาอาวุธได้โดยไม่มีลูกพี่และลูกน้องอันเนี้ยแปลกมาก 3. การที่บอกว่าไประเบิดที่คู่อริในกัมพูชาดีค่ะเราสบายใจมากเลยแต่มันใช่หรือเปล่าแต่ก็ดีมันก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยไม่เลวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเตรียมจะระบงระเบิดในเมืองไทยเนี่ยคนที่อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่หมอนี่ไม่ไปขับรถคว่ำและตำรวจไม่มีสัญชาตญาณตามถึงที่พักเนี่ยมันจะสกัดได้ไหมป่านี้ไม่รู้ไปวางระเบิดที่ไหนเรื่องบัตรสีชมพูเรื่องสมรสเทียมไม่มีการพูดต่อเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดูแลในประเทศไทยไม่มีการสาวถึงเรื่องอาวุธจับได้เท่าที่เห็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
0: เห็นก็บอกว่าถามนักข่าวถามคุณโฆษกนะคุณไตรรงค์ว่าดูแล้วมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงนักการเมืองไทยอะไรไหมทำไมถึงไปถามนักการเมืองไม่รู้ได้ก็คุณใจลงก็บอกไม่มีเท่าที่ตรวจสอบ
1: คุณไมค์ก็บอกว่าสองท่านไปดูคลิปอาจารย์ทรงได้หรือเปล่าอาจารย์ทรงได้บอกอยู่เราพูดว่าสองคนนี้อยู่แก๊ง 14K ไหนเมื่อเช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมพี่สารและไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมาแก้แค้นที่ธรรมดาเราพูดก่อนเพื่อนเลยที่โอสเมดเนี่ยเราพูดตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดก่อนนะฮะแต่เราเนี่ยในรายการเราพูดตั้งแต่รายการเจาะข่าวเช้าตอน8โมงเช้าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะนะฮะแล้วก็พวกแต่เรื่องอยู่ในแก๊ง 14K อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเทาทั้งหมดพวกนี้อยู่ในแก๊ง 14K หมดค่ะพวกนี้มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนไม่อยู่18อยู่อยู่แล้วค่ะค่ะ
0: พลตรีโทไตรรงค์บอกว่าการขยายผลคดีเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินซันล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายรวมเป็น6เข้าใจว่า5คนนี้คือพวกทหารและอดีตทหารที่รวมทั้งคนที่เป็นในบัญชีให้นะบัญชีม้าให้และคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไป ก็เตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศโดยผบ.ตร.ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติรวมถึงประสานตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยและพฤติกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวในฐานข้อมูลพร้อมบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเตรียมรวบรวมข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Policeเพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้แม้หมิงเฉินซันจะไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของประเทศใดแต่หลังตำรวจไทยทราบข้อมูลก็ได้เร่งขยายผลและดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญเพียงใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าข้อมูลต่างๆที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะก็แสดงว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันต้องจัดหาคนที่ประวัติต้องเกลี้ยงเกลามากเลยไม่มีทั้งคดีในจีนไม่มีทั้งคดีคือเขาถ้าดูตามวีซ่าเนี่ยเขาอยู่ในไทยได้ยาวอยู่ได้ไอ้เขามีไอ้
1: เรื่องเป็น Thailand Privilege ค่ะวีซ่าการที่จะได้วีซ่านี้ประวัติต้องมีด้วย
0: แล้วมีเกาหลีด้วยเกาหลีก็อยู่ได
1: ้จีนด้วยค่ะ
0: ก็แสดงว่าทั้ง
1: เกาหลี
0: ทั้ง3จุดเนี้ยทั้ง3ประเทศไม่มีประวัติเขาเลย
1: บัตรประชาชนไทยก็มีแต่เป็นเลขทะเบียนของผู้ที่เป็นคนจากไม่มีสัญชาติอะค่ะ
0: ก็ลูกหลานไอ้กองพล93ทั้งหลายนั่นแหละ
1: มาจากเชียงดาวค่ะ
0: เชียงดาวชัยประการเนี่ยดอยแม่สลองเชียงรายพวกนี้กองพล93ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ว่าด้วยเรื่องของ
1: ว่าด้วยเรื่องเฉินซัน
0: เฉินซัน
1: หมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามนั้นนะคะไม่สามารถได้อะไรมากไปกว่านี
0: ้
1: ตามนั้น
0: ส่วนเรื่องนอมินีเกาะพังงานสมุยอะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้อธิบดีดีเอสไอก็แถลงนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงอธิบดีดีเอสไอก็คุณยุทธนาแพรดำบอกว่าทาง DSI ก็ได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจอำพรางคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเบื้องต้นเริ่มจากเกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงก่อนขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดย DSI มีการมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบริษัทหรือนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าหรือถือหุ้นแทนชาวต่างชาติซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานข้อมูลจำนวนบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่100ล้านบาทมาให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีบริษัทจำนวนประมาณ20แห่งจากทั้งหมด34แห่งที่ส่งมาที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม100ล้านบาทนะพบว่ามีพิรุษดังนั้น DSI ก็จะขยายผลดูรายละเอียดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง20แห่งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลใดบ้างและแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไหร่หรือถือหุ้นจริงหรือไม่เพราะว่าพนักงานสืบสวน DSI จะต้องไปนำไปเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นราย รายนั้นสมฐานานุลูกหรือว่าระหว่างที่ดำเนินกิจการนั้นเนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้นจากรายใดไปสู่รายใดบ้างหรือไม่กล่าวโดยรวมคือการพิสูจน์ว่าบุคคลถือหุ้นด้วยตัวเองจริงหรือแค่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งวิธีพิสูจน์ก็จะมีขั้นตอนของพนักงานสืบสวนอยู่แล้วและก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนที่สุด
1: ค่ะพี่กระจายคะบุรักกลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตึกของกสทช.ที่อยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนท
2: ์ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์9:30 น.นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคคุณผู้ฟังน้องด้งตะกี้เหมือนสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาไหมลองทีมงานลองดูเคลียร์สายของน้องด้งก่อนนะฮะเหมือนสัญญาณจะหลุดไปด้งมาหรือยังนะสวัสดีครับด้งคุณผู้ฟังน้องด้งยังไม่มาอยู่กับบอยก่อนแล้วกันช่วงที่แล้วเรานำเสนอนะฮะไปหลายข่าวแต่ว่าวันนี้เหมือนข่าวสารจะค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ฟังเนื่องจากราชการหยุดดูข่าวเนี่ยในออนไลน์ในสื่อออนไลน์ก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ก็พอมีมานำเสนอให้คุณผู้ฟังไม่เหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ข่าวเลขนี่นะข่าวเลขเอาข่าวเลขมาเลยขอเลขพี่บอยมาเลย
1: โอ้คุณผู้ฟังครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรช่วงนี้มันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
3: น่าสนใ
1: จคุณผู้ฟังครับไปที่เวียดนามกันดีกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายครอบครัวในเวียดนามนิยมปลูกผลไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าสนามเพื่อให้ร่มเงาให้ความสวยงามและที่สำคัญใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์คือไม่ได้ปลูกแค่ไม้ที่เป็นไม้แฟนซีแต่ว่าปลูกไม้ผลไปเลยก็เหมือนคนไทยนี่แหละที่จะปลูกมะม่วงขนุนน้อยหน่าอะไรก็ตามเอาไว้ริมรั้วบ้านไว้คุณผู้ฟังแต่คนเวียดนามเขาเลือกปลูกอะไรรู้ไหมในพ.ศ.นี้ทุเรียนฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าปลูกทุเรียน
3: แต่ว่าจะปลูกให้กินเองเงี้ยเหรอ
1: ใช
3: ่โอ้ปลูกไปฝรั่งเลยเน
1: า
3: ะ
1: เขาแนะนำว่าไม่ให้ปลูกเวียดนามแนะนำไม่ให้ปลูกทุเรียนแต่เหตุผลนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วก็รู้ไหมว่ามันอันตรายเพราะมีหนามหรือเปล่า
3: อ๋อ
1: เขาบอกว่ามันเป็นความลำบากในการดูแลและอาจให้ก่อเกิดอันตรายได้และที่สำคัญตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยควรปลูกโรคเพื่อรับแสงและพลังงานที่ดีจึงมองว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางพลังงานเข้าสู่บ้าน
3: แล้วมันดูเป็นแบบถ้าเชื่อเรื่องนี้นะพี่มันดูเป็นแบบมันดูเป็นหนามอ่ะมันแบบขวากหนามอ่ะ
1: ใช่
3: อะไรอย
1: ่
3: างเงี้ยอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: บอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำหนักมากและมีหนามแหลมคมหากปลูกใกล้ทางเดินโรงรถหรือพื้นที่เล่นของเด็กมาจะร่วงลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นี่นะฮะห้ามปลูกนะสองห้ามอะไรรู้ไหม
3: ครับ
1: มะเฟือง
3: เพราะอะไรมะเฟือง
1: มะเฟืองไหม
3: รู้จักสิพี่
1: เป็นยังไง
3: มันก็จะแบบมันจะไม่กลมมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแง่งๆช่องๆอ่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นกีบ
3: เป็นกีบทำไมห้ามปลูกอ่ะ
1: เขาบอกว่าต้นมะเฟืองเนี่ยมันออกผลทั้งปีพอผลมันสุกแล้วร่วงลงพื้นจะเกิดมันเขาบอกว่ามันจะเกิดการหมักอย่างเร็วส่งกลิ่นเปรี้ยวเหม็นคือมันส่งกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนี่ยมันเปรี้ยวหวานดึงดูดแมลงวันทองมดผึ้งค่ะเจ้าของ

0: บ้านไม่ดูแลความสะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้สกปรกชื้นแฉะแล้วก็ลื่นได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้นมะเฟืองมันเติบโตเป็นพุ่มหนาทึบด้วยถ้าไม่ตัดติ่งแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะบดบังแสงแดดหน้าบ้านเออซึ่งตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านมันควรสว่างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อความว่าสร้างบรรยากาศที่ดีเออนี่ก็ห้ามปลูกนะฮะอันดับ3 อะไรรู้ไหมที่ห้ามปลูกไว้หน้าบ้านขนุนนะฮะไอ้ข้าวคนไทยเราไหมคนไทยบอกให้ปลูกขนุน
1: เออขนุนเออทำไมนะ
0: เขาบอกว่าขนุนเนี่ยมันให้ร่มเงาแล้วมีผลใหญ่แต่กลับไม่เหมาะกับการปลูกไว้หน้าบ้านในเขตเมืองหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำต้นมันเป็นลำต้นใหญ่ระบบรากแข็งแรงแล้วก็ทรงพุ่มเติบโตเร็วถ้าปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปรากของขนุนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านและกำแพงในระยะยาวผลสุกก็มีกลิ่นแรงดึงดูดแมลงวันมดแล้วพึ่งเข้ามาบ้านอีกทั้งขนุนเนี่ยยังเหนียวติดพื้นง่ายคือยาของมันเนี่ยฮะก็เลยไม่เหมาะใบก็ร่วงค่อนข้างมากอุ้ก็จริงบ้านที่ปลูกแดงสุริยาเนี่ยใบเต็มต้นแล้วก็โตไวมากด้งปลูกมะม่วงปลูกขนุนนี่ขนุนโตเร็วกว่ามะม่วงสองเท่าอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: สี่คืออะไรที่คนเวียดนามไม่นิยมแนะนำให้ปลูกหน้าบ้านคือมะเดื่อมะเดื่อมีความหมายในเชิงมงคลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความพูนผลจึงมีหลายคนนิยมปลูกไว้ในสวนต้นไม้ชนิดนี้มักเหมาะสำหรับปลูกบริเวณมุมสวนหรือว่าด้านข้างบ้านมากกว่าปลูกตรงหน้าบ้านที่เป็นประตูหลักเนื่องจากมะเดื่อเป็นพืชในตระกูลไซมีระบบรากที่แข็งแรงมากเหมือนกันแล้วก็แผ่ขยายได้มากหากปลูกใกล้ตัวบ้านเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารบ้านเมื่อปลูกมะเดื่อเนี่ยก็ดึงดูดแมลงเหมือนกันไม่ว่าจะแมลงวันหรือว่ามดทำความสะอาดยากก็ไม่แนะนำสุดท้ายห้าปลูกอะไรที่คนไทยคงไม่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆต้นหม่อนในบางวัฒนธรรมมีเสียงท้องหรือเชื่อมโยงกับความหมายด้านความทุกข์และงานอวะเขาเรียกว่างานอวะมงคลจึงเชื่อกันว่าไม่เหมาะสมสำหรับปลูกในตำแหน่งรับพลังงานเช่นหน้าบ้านผลหม่อนเมื่อสุกจะนิ่มมากแล้วก็ร่วงง่ายทำให้เกิดคราบสีม่วงบนพื้นบ้านก็ดูไม่สะอาดโอ้ที่สำคัญในช่วงฤดูออกผลเนี่ยโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นต้นหม่อนยังดึงดูดยุงแมลงมดแมลงวันโอ้เนี่ยดงที่บ้านปลูกอะไรฮะหน้าบ้าน
1: ไม่หน้าบ้านไม่ได้ปลูกไม่มีอะไรเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นรั้วมันก็ไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยอ่ะ
0: หรอปลูกต้นรักเน
1: า
0: ะ
1: เออ
0: แต่ว่าคือนี่ถ้าส่วนตัวนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ด้งบอกแล้วว่าหน้าบ้านเนี่ยก็ห้ามปลูกไม้ที่มีหนามคมเช่นมะกรูดอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งต้นเข็มอ่ะเขาก็ยังไม่นิยมให้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะเขาจะนิยมจะมะยมกันคนไทยจะมะยมไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันชื่อมันดีส่วนขนุนให้ปลูกไว้หลังบ้านไว้หนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเขาก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังมีความเชื่อแบบไหนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดบอกอันนั้นหน่อย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เรื่องกำนันจิ๋วนะครับกำนันตำบลดอนยายหอมที่ไปก่อเหตุยิงจ่อยิงเสียเจ้าของโรงหมูเสียชีวิตนะครับตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวันที่12นะครับพฤษภานะฮะก็ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งนายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่กำนันจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ไล่ตรวจประวัติด้วยนะตอนนี้ในโลกโซเชียลเขากำลังแฉกันนะพี่ว่าที่กำนันเนี่ยเหมือนจะมีประวัติในคดีค้างเก่าแล้วถูกเสนอให้เป็นกำนันได้ยังไงนะมีคดีทั้งข่มขืนคดีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายนะครับอย่างที่บอกท่านนายอำเภอนะฮะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ถึงขนาดฆ่ากันนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะออกมาอย่างไรนะครับก็ปมเหตุเนี่ยมาจากทะเลาะกันในผับมีปากเสียงกันอ นะฮะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็เอาปืนจ่อยิงนะครับคือพูดถึงนครปฐมนะพี่บอยเราเห็นกำนันที่นู่นนะคนหนึ่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นะกำนันนกนะกำนันนกเนี่ยเวลาจัดเลี้ยงงานวันเกิดเห็นไหมดูยิ่งใหญ
0: ่
1: ด
0: ู
1: ยิ่งใหญ่มากนะกำนันจิ๋วเขาก็บอกว่าก็มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ภายใน5วันแต่เชื่อว่าคงไม่ยื่นหรอกเพราะว่าคดีมันเห็นชัดเนาะมันเป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นคดีเหมือนกับสะเทือนขวัญน่ะนะครับแต่ว่าประชาชนจับตาอยู่ด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: คุณฟ้าอันดับ8วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีคือปีนี้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนท่านนายกบอกเขายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้หากเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านนายกบอกก็ต้องถูกแบนเช่นกันอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบพังงานเนี่ยที่ลงรายฝั่งช่วงต้นที่เพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะมีการทำผิดกฎหมายซึ่งก็เหมือนกันท่านนายกยกตัวอย่างหากเราไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราจึงต้องไม่ทำผิดกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องของกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกันแกล้งเนี่ยรัฐบาลก็จะปกป้องอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าการที่เกาหลีแบนจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่ไปท่องเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นหมดทั้งห้องดังนั้นเราต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบก็คิดว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องกันท่านนายกบอกนี่คือมุมมองท่านนายกนะแต่ร่วมเกาหลีเขามองยังไงดงก็อย่าไปฟังคนนั้นคนนี้พูดท่านว่าแต่นี้คนไทยจะเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีลำบากเพราะเกาหลีเองเขาก็ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยเพราะคนไทยใช้เงินทั้งช้อปปิ้งแล้วก็เสริมสวยหมายถึงว่าไปแสกรรมนะผมว่าเสริมสวยท่านนายกว่าซึ่งเราก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของเขาหากมีปัญหาใดๆก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีรู้จักกันดีมีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอามาดูเรื่องราวในผับกันบ้างใครยุคนี้ใครยังชอบไปเที่ยวผับอยู่บ้างคุณผู้ฟังพี่ๆคนไหนยังชอบไปนั่งฟังเพลงนะครับในสถานบันเทิงนะครับก็ดูเรื่องราวนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายอดีตนายกเทศบาลนครบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: นะก็เขาว่ามาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าคืนวันที่12เมื่อคืนนะเมื่อคืนตอน2ทุ่มเขาไปนั่งดื่มนั่งกินคนเดียวในผับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับในผับแห่งหนึ่งตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เห็นมีนักดนตรีสดมาเล่นเพลงนะเขาก็เรียกเด็กเสิร์ฟมาน้องๆขอเพลงนึงให้นักดนตรีร้องให้พี่หน่อยแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปใบนึง
0: ครับ
1: แล้วดนตรีก็เล่นให้ไม่มีอะไรผ่านไปทีนี้แกบอกก็ติดใจเฮ้ยนักดนตรีนี่มันเล่นดีมั้ยก็เรียกเด็กเสิร์ฟมารอบ2น้องๆจดชื่อเพลงเอาเพลงนี้อีกเพลงนึงแล้วก็แนบแบงค์ร้อยไปอีกใบนึงปรากฏว่ารอบนี้แหละที่เป็นรอบที่มันเกิดเรื่องครับนะ
0: ทำไมล่ะ
1: จู่ๆนักดนตรีประกาศออกไมค์ครับว่าไอ้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็แปลกเนาะขอแต่ละเพลงขอแบบนักดนตรีเล่นไม่ได้อ่ะออกไมค์แบบนี้ว่าลูกค้าคนนี้แปลกแกบอกตอนนั้นขึ้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดออกไมค์ด้วย
0: หมายถึงว่าขึ้นไปร้องเองเลยเหร
1: ไม่หมายว่าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น
0: อ๋อตกใจนึกว่าตอนนั้นก็เลยขึ้นไปร้องเองซะเลย
1: อารมณ์ขึ้นตอนนั้นอารมณ์ขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องมาต่อว่ากันออกไมค์ด้วยก็เลยลุกขึ้นนะฮะเถียงกลับไปว่าถ้าไม่ร้องก็เอาทิปคืนมา
0: อ่าน
1: ะครับก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทีนี้นะฮะแขกคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะมีเรื่องมีราวเจ้าของร้านครับเดินออกมาจากมุมมืดเขาบอกว่าบีบคอเขาดันคอเขาไปติดกำแพงแล้วก็ลากตัวเขาออกไปนอกสถานออกไปนอกร้านน่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ออกไปอย่ามารบกวนลูกค้าคนอื่นอย่ามาทำลายบรรยากาศนะฮะเขาบอกเฮ้ยนะไม่ฟังอะไรเลยเหรอทำไมอยู่ๆมาไล่เขาออกจากร้านพอตำรวจมาตำรวจก็ดูเข้าข้างกับทางร้านอีกไล่ให้เขากลับบ้านบอกว่าอย่ามาหาเรื่องโดยที่ไม่ฟังข้อเท็จจริงใด
0: ๆครับ
1: นะนี่เขาก็เป็นถึงลูกนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความแล้วว่าเหมือนกับโดนทางเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายร่างกายนะล
0: ่
1: าส
0: ุ
1: ดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเจ้าของร้านไปแต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะครับมีแต่เพจของทางร้านเนี่ยบอกว่าขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีมีบุคคลเข้ามาก่อความวุ่นวายและรบกวนบรรยากาศการรับประทานอาหารนะทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก
0: แต่ว่าทำไมถึงร้อง
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าเขาขอเพลงอะไรแล้วเขาได้เล่าไหมอยากจะรู้ว่านักร้องทำไมแบบไม่เอนเตอร์เทนเลยอะไรเงี้ยหรอกวะ
1: เนาะเขาบอกว่าเขาขอเพลงในเหมือนกับแนวเดียวกับที่นักดนตรีเล่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แต่เขาไม่ได้เจาะมาว่าเป็นเพลงอะไรคือถ้าเราติดได้ไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเพลงอื่นได้ไหมครับคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะขอร้อย
0: ถ้าเป็นพี่นี่อยากจะร้องให้ฟังเองทนฟังที่ได้ไหมก็ไม่รู้นะ
1: คนอื่นอาจจะจ่ายพี่ร้อยหนึ่งแทนแล้วก็บอกว่าพี่หยุดเถอะ
0: แรงต้องแรงทุกวัน
1: เฮ้ย
0: ต้องมาทำร้าย
1: พี่ใหญ่บอยเห็นนักท่องเที่ยวนี่คนไทยด้วยนะทีนี้เขาขอให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้รอบสองเล่นซ้ำนักดนตรีบอกโอยพี่ไม่ได้เกรงใจลูกค้าคนอื่นเขาบอกขอให้ 3,000 เล่นไหมนักดนตรีหันไปขออนุญาตคนอื่นว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ขอแล้วกันนะครับฟังอีกสักรอบนะครับมันก็สร้างบรรยากาศให้มันเป็นเรื่องตลกไปสิใช่ไหมมันอยู่ที่การแก้ไขสถานการณ
0: ์การพูดคุยการยึดโยงเรื่องราวเหตุการณ์ใช่ไหมให้มันดู
1: กัน ไปเขาเล่นเพลงซ้ำแต่ว่าเขาขอแบบขอลูกค้าคนอื่นอ่ะแบบน่ารักอย่างเงี้ย
0: คือคนก็มาร้านเหล้าเนี่ยคนมากินมาดื่มเดี๋ยวมาฟังเพลงเขาก็หวังว่ามีความสุขเนาะไม่ใช่มาแบบว่ามาบึ้งตรึงมามีปัญหาอะไรกับใครนึกออกป่ะเขาเครียดมาทั้งวันก็อยากจะมาผ่อนคลายเราก็ต้องเอนเตอร์เทนเขาไม่ใช่มาจิต
1: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังด้งเล่าในมุมของตัวเจ้าของค่ายมือถือใช่ไหมที่ไปถูกคอรหาว่าเมาแล้วชนท้ายเอาไว้นั้นเถอะแต่ตัวเขาบอกเขาไม่ได้เมาสุดท้ายตำรวจก็บอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้กรณีคือนายเอกรักษ์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะเป็นการเปิดเผยจากพันตำรวจโทนุสรกิตติยะโชตนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าวันนี้มีการเชิญฝ่ายคนชนหรือว่าอดีตผู้บริหารค่ายมือถือมารับทราบข้อหาแล้วในความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและข้อหาชนแล้วหนีเมื่อตัวในกระต้องยังไม่ได้บอกจุดนี้ถูกไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ผ่านมาได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไกลเกลี่ยหลายครั้งโดยเรียกเจรจาครั้งแรกในวันที่27มีนาคมแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะต่างฝ่ายต่างผิดนัดรวมทั้งบางนัดก็คุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คดีเนี่ยมันล่าช้าส่วนที่มีการเชิญมาให้มาแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการนัดหมายเอาไว้นานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญมาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้เสียหายได้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ๋อตำรวจนัดไว้แล้ว แต่เผอิญมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาสำหรับประเด็นที่คนชนอ้างว่าไปผิดโรงพักถึง3วันก่อนค่อยมาที่สนลาดพร้าว3วันดูเมื่อต้นฝ่ายคนชนอ้างว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปที่สนโคครามซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและไปผิดท้องที่แล้วหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาถึงค่อยมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสนลาดพร้าวเพราะมารู้ทีหลังว่าเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุสามวันผ่านไปแต่เราก็ตามในประเด็นที่ปรากฏในคลิปต้องสงสัยว่าคนชนนั้นเมาแล้วขับหรือไม่ยอมรับว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้แล้วซึ่งการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนั้นต้องมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประกอบสำนวนซึ่งไม่มีหลักฐานส่วนนี้ก็ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได
1: ้โอ้โห
0: ต้องได้ดูคลิปจากที่พี่ส่งให้
1: ยังเลยพี่
0: เอาเหรอยังไม่ดูใช่ไหมแต่จากพฤติการที่มีชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็สามารถเอาผิดกับคนชนได้เช่นกันทั้งนี้แหมเอาผิดได้ก็จริงแต่ว่ามันคนละเรื่องไงเมาแล้วขับกับแค่ชนท้ายนึกออกไหมโด่ง
1: ครับใช่คดีอุบัติเหต
0: ุทั้งนี้อาจไม่ทราบเจตนาในของฝั่งคนชนได้ว่าที่หายไป3วันเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แต่ผิดในข้อหาชนแล้วหนีอยู่แล้วโอ้โหหายไป3วันท่านผู้กับท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่ทราบไม่รู้ว่าเจตนาอะไรโดนกินได้ไหม
1: โอ้ไม่รู้สอนรอไม่เจอ
0: ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนได้แจ้งความกับถูกฝั่งส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นเป็นคดีที่ฝั่งคนชนเนี่ยได้แจ้งความกลับฝั่งผู้ถูกชนว่ามีการทำร้ายร่างกายก็คือโดนต่อยหน้าจนหงายท้องอ่ะผมก็ตกใจนะดูในคลิปว่าเขาหงายท้องไปดีหัวไม่ฟาดซึ่งฝั่งคนชนอ้างว่ามีพยานหลักฐานกล้องหน้ารถของตัวเองและคลิปวิดีโอของคนถูกชนรวมทั้งนำพยานหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแต่ถึงอย่างไรก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นเพียงแค่ประกอบการรักษาเพื่อลาหยุดงานก็เดี๋ยวจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากนิติทางสถาบันนิติเวชของตำรวจด้วยดังนั้นฝ่ายคนชนจะต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์นิติเวชอีกครั้งเพื่อได้ใบรับรองมาเป็นพยานหลักฐานแม้ผ่านไปแล้วหลายเดือนเนี่ยแต่ว่าแพทย์ก็ยังตรวจได้นะสำหรับประเด็นผู้ถูกชนเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 170,000 บาทที่ดวงเล่าไปช่วงที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นประเด็นทางแพ่งขึ้นอยู่กับผู้กรณีจะเรียกค่าเสียหายและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจรจาไม่เป็นผลก็ค่อยดำเนินการทางแพ่งต่อไปแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งคนถูกชนเนี่ยคือตัวพ่อหนุ่มพ่อค้าออนไลน์เนี่ยติดใจการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจที่พูดชี้นำการเจรจานั้นว่าในการเจรจาไม่เคยมีการชี้ช่องแต่อย่างใดเพียงแค่อธิบายให้คนถูกชนเข้าใจว่าถ้าฝั่งคนถูกชนได้มาพบกับตำรวจในคืนนั้นหรือมาแจ้งว่าขับรถชนคนอื่นมาก็จะไม่ผิดเรื่องชนแล้วหนีออกแต่เมื่อไม่มาพบตำรวจในคืนนั้นก็มีความผิดฐานชนแล้วหนีก็สุดท้ายเนี่ยก็คงต้องทั้งสองฝ่ายคนทุกฝั่งทั้งฝั่งความจากตำรวจแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้โปรไอ้

0: ร้อน
1: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อาจจะได้อีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะพี่บอยนะวันนี
7: ้
6: มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่ชุมพรนะมีงานศพนะครับงานชาปนกิจก็จัดที่บ้านเนาะคนต่างจังหวัดจัดที่บ้านคนนี้มนต์พระมาจาก2วัดเพราะว่าต้องการพระ25รูปมาสวดให้ก็นิมนต์นะครับจากวัดถ้ำพรุตะเคียน15รูปจากวัดเขาเจดีอีก10รูปปรากฏถึงเวลาพิธีนะฮะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนนะฮะอยู่ๆสั่งเลยไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีขึ้นมานั่งบนอาสนะสงฆ
7: ์
6: ขอเป็นแค่ชุดของวัดของอาตมา
7: อ
6: ันนี้มันจะเริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับซองมาเกี่ยวไหมพี
7: ่ไม่แน่ใจ
6: เราก็ไม่รู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยเราต้องทำบุญใช่ไหมล่ะเราต้องทำบุญทีนี้เจ้าภาพเนี่ยดันเอามาจากสองวัดนะครับก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นนะฮะเขาบอกเจ้าภาพก็เลยจำใจให้พระจากวัดเขาเจดีย์เนี่ยนะฮะลงมานั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างอาสนะแทนนะฮะเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันให้งานมันเดินต่อไปได้ล่าสุดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวเนี่ยไปทั่วเลยนะสร้างความเสียหายเขาบอกจริงๆเนี่ยพระทั้งสองวัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเกจิหลวงพ่อโปร่งโชติโกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็มาจากสายเดียวกันนะแต่ทำไมไม่มีความสามัคคีกันเลย
7: น
6: ะครับก็ตอนนี้โดนตั้งกรรมการสอบไปแล้วเพราะว่าการห้ามพระอีกวัดหนึ่งขึ้นอาสนะเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกินไปไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมปฏิบัติสงฆ์ครับนะเห็นพระอาจารย์พยอมก็ออกมาตำหนิด้วยนะออกมาตำหนิเรื่องนี้ว่า
7: ไม่รู้ว่าวัดหนึ่งเขาตอบโต้ไหมดู
6: เขาก็ยอมเขาลงไปนั่งเขาก็ไม่ขึ้นทางโน้นไม่ขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมกันก็ทีนี้ก็ไม่ต้องสวดนะฮะตกก็นอนรอไปไม่ต้องสวดคงไงคงดูไม่จืดนะพี่บอยนะ
7: บางทีเป็นพระก็ต้องสำรวมไม่ใช่ว่าพูดออกไมค์ให้ญาติโยมเขาได้รู้สึกเขาเรียกว่า
6: โ
7: อ้ใช่ไหม
6: ใช่
7: แต่ยังไงก็ต้องเก็บอาการอ่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังก็ไปบอกญาติโยมว่าใช่ถ้านิมนต์มาแบบนี้คราวหน้าก็ฝั่งอาตมาไม่ต้องนิมนต์กันอะไรอย่างนี
6: ้โ
7: อ้ไม่ควรจะแบบประกาศศึกอ่ะ
6: ครับผมเนาะเป็นเรื่องดราม่าในวงการสงฆ์นะครับ วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าเชื่อว่าเราไม่ตกหล่นประเด็นไหนนะพี่บอยนะนะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
0: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
0: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19 นาฬิกาที่วัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรขบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ11อดิศรอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดมุมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมนาหวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัทเจเนอรอนแอร์คอนดิชันนิ่งแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดตากสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิ้งเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสากรออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบขารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหาก

รุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยพืชมงคลนะคะเอ๊ะวันนี้พระโคกินอะไรบ้างนะไม่ได้ติดตามเลยอ่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะต้องมารายงานข่าวกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอู้ยุ่งมากเลยเพราะว่าวันอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเหมือนกันของคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้มันเปิดเทอมแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้ยแม่นี่หัวหมุนเลยทีเดียวนะคะเตรียมหนังสือข้าวของของลูกนะเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมตอนเนี่ยไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็เลยช้าอย่างนี้แหละอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีนะคุณแม่ขาอ่ะเอาละค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะเปิดไปสนุกสนานกันไปเลยเนาะสตอรี่ขี้เหงาค่ะจากแบมไพลินนะคะตามมาด้วยอาบน้ำมนต์จากพิมพ์ดาและปิดท้ายนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนกันด้วยแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะนะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มีเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถโทรมาขอน้องแป้งโกะหลังไมค์ได้เลยค่ะ022481366ค่ะหรือจะเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาดูซิว่าวันนี้พิมดาแต่งหน้าเสร็จหรือยังนะแต่งตัวอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูกันได้เข้ามาแซวเข้ามาเมามอยกันได้ช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะจะบอกอะไรล่ะจะบอกว่าอะไรล่ะลืมเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพิมดานะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังขารถไฟมารับแล้วค่ะรถไฟแบบใหม่แบบสับเป็นไงเสียงวูดแบบหงุดหงิดมากเลยวันนี้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้แล้วนะเสียงวูดนะคะเสียงวูดแบบเหมือนแบบว่าคนกำลังหงุดหงิดนึกภาพออกไหมแล้วลมออกหูแบบนี้นะคะเอาล่ะทักทายกันเลยเนาะพี่ปุญญวัฒน์ค่ะจากอุบลราชธานีนะคะแม่เอสอนศรีนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพระโคกินเหล้าเหรอพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วแม่เอแซวว่าพระโคเมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะน่าจะติดใจเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกวันนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะน้องไบว่ารถไฟทำไมเสียงแปลกๆเอาเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อเสียงรถไฟเดิมๆก็เลยลองหาเสียงรถไฟใหม่ๆมานะคะเสียงโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนะคะพี่น้องมังกรสวัสดีด้วยพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่านะคะมีพี่ทีเอสเจนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายซ้ำปะเนี่ยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะมาทักทายกันนะคะอ๋อน้องไบน้องไบนี่เองเป็นคนให้ข้อมูลว่าพระโคกินเหล้ามา5ปีแล้วจริงปะเนี่ยนะจริงหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะคะอาจรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยพี่อุเทนหานสายพาพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่ชลีสายลุยเที่ยวทุกจังหวัดบอกว่าพระโคกินถั่วครับไม่ใช่กินเหล้านี่จะเชื่อใครดีทีเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแหละพระโคอาจจะต้องกินหลายอย่างใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินแค่อย่างเดียวไงพี่ชลีหรือเปล่าหรือยังไงนะคะน้องแชมป์สีสุกมาแล้วนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณนะแก้วด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะมารอขึ้นรถไฟกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอให้น้องคอมพิวเตอร์เขาลั่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังแหมวันนี้มันค้างๆอีกแล้วนะคะมันเป็นอะไรยังไงนะเนี่ยนะคุณผู้ฟังรอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟครบถ้วนแน่นอนนะคะสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะพี่จรุณนะคะพี่จรุณทักทายกันแล้วพี่ศักดิ์จตรอบอกว่าโคกินเหล้า
พอแล้วอ่านแค่นี้พอครึ่งเดียวพอพี่อินแถนสวัสดีด้วยนะคะพี่จรูนบอกวันนี้นะคะผมก็เลยเมาตามพระโคเลยวันหยุดหรือเปล่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยเมาได้ใช่ไหมพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเห็นเท่านี้เองอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นเพิ่มแล้วเนาะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิรัติยาพรด้วยโอ้ชื่อเพราะจังเลยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรนี่นะคะแล้วก็มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นใครแล้วอ่ะมากันแค่นี้จริงๆหรอนะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะไม่เป็นไรอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ใช่ไหมนะคะพี่ฉลิวว่าพิมดาสวยขอบคุณนะคะเคยถ่ายรูปคู่ด้วยกันใช่ไหมนะขอบพระคุณมากๆเลยไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นใครชม

สวยนี่ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่มีใครมาแล้วนะคะหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟของเรานะฮะรถไฟออกแล้วนะมาเป็นแบบว่าเสียงแบบดุดันนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนี่นะเอายาวๆไปเลยเป็นยังไงนะเป็นรถไฟแบบโมโหอะรถไฟขี้โมโหนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายน้ำใหม่นะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เรดมี่มาสวัสดีพี่เรดมี่ด้วยสวัสดีพี่วินครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรืองนิดด้วยพี่ศักชัยด้วยนะคะนี่ล่ะนะก็ต้องรอกันนิดนึงคุณผู้ฟังบางทีนะคะข้อความมันอาจจะแบบมันอาจจะขึ้นช้าเนาะพี่สมศักดิ์บอกยังไม่หมดครับเหลือสมศักดิ์อีกคนนึงลาดพร้าว87ฝนกำลังลงเลยครับนะฮะสุดยอดของฝนเลยครับหน้านี้เย็นชื่นใจนะคะเออให้ไปตกแถวๆภาคอีสานบ้างเนาะเห็นบอกภาคอีสานแรงมากเลยนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ักอ้ายหลายเด้อจากกวางจิรพันธ์นะคะแหมพอบอกว่าจิรพันธ์นี่นะนึกถึงอะไรไก่ย่างนะน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไปหาข้อมูลไปแล้วคุณผู้ฟังผลการเสี่ยงทายล่าสุดปี2569นะคะวันที่13พฤษภาคมปี2569ผลปรากฏว่าพระโคเลือกกินถั่วถูกต้องน้ำยาและเหล้านะคะนี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะฮัลโหลสายหน้าใหม่หายไปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสายหน้าใหม่แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะนะคะทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟัง Facebook Live ก็ยังคุยได้นะคะตอนนี้มารอแล้วสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะเอาหายไปไหนอ่ะสายหน้าใหม่หายอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเราเปิดผิด เปิดผิดเองแป้ง ตอนนี้แป้งทำหน้าเหวี่ยงใส่แล้วนะสวัสดีแล้วหลังไมค์เขาก็สวัสดีหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบ
2: สวัสดีจ้า
0: ได้ยินเสียงกันแล้วโทษทีแป้งเปิดผิดแป้งเหวี่ยงใส่แล้วสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: จ้า
0: ใครคะชื่ออะไร
2: ป้าบุญจ้าชื่อป้าบุญเนี่ย
0: ป้าบุญป้าบุญโฮจากไหนเนี่ย
2: จ้าอุบลจ้า
0: ป้าบุญโฮจากอุบลป้าบุญทำอะไรอยู่คะ
2: นอนฟังเพลง
0: อุ้ยใกล้จะพักผ่อนใกล้จะนอนหลับแล้วใช่ไหม
2: จะหลับแล้ว
0: ปก
2: ติจะหลับเลยจ้า
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันป้าบุญทำอะไรอ่ะ
2: ทำงานส่วนตัวนี่แหละ
0: นี่มีธุรกิจส่วนตัวด้วย
2: จ้า
0: ใช่ไหมป้าบุญทำอะไรบอกได้ไหม
2: ซ่อมรองเท้า
0: อ้าวเหรอคะดีจังเลยนะเพราะว่าซ่อมรองเท้านี่เป็นอะไรที่คนมาซ่อมเยอะมากเนาะป้าบุญเน
2: า
0: ะ
2: ก็มีบ้างเลยทำมีปิดเพลงเงียบหน่อย
0: ทำไม่ทันเลยนะ
2: จ้า
0: ใช่ไหมคะเนาะก็ดีเลยมีธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าบุญทำซ่อมรองเท้าอยู่แถวไหนบอกพี่กัดได้ไหมเผื่อมีคนอยากเอารองเท้าไปซ่อม
2: อุ้ยอยู่บนเจนมาถูกบอก
0: เอาเผื่อคนที่ฟังเขาอยู่
2: แถวหน้าราชพัฒน์จ้ะแถวหน้าราชพัฒน์จ้ะ
0: แถวหน้าราชพัฒน์เนาะ
2: มอราชพัฒน์จ
0: ้ะใครราชพัฒน์อุบลเหรอคะราชพัฒน์อะไรนะ
2: จ้ามอราชพัฒน์อุบลจ้ะ
0: เผื่อว่าใครเขาอยากเอารองเท้าไปซ่อมเนาะก็สามารถเอาไปให้ป้าบุญได้ที่แถวหน้ามอราชพัฒน์อุบลใช่ไหมคะ
2: จ้าน
0: ะเป็นยังไงป้าบุญอากาศร้อนไหม
2: ร้อนวันนี้ร้อนเมื่อวานฝนตกอยู่วันนี้ร้อนร้อนทั้งวัน
0: ร้อนทั้งวันเลยใช่ไหม
2: แต่เมื่อวานตกตัว
0: ใช่ไหมคะ
2: วันนี้ฝนไม่ตกจ้า
0: แต่เห็นหลายๆพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานหมกแรงมากเลยแต่อุบลไม่แรงเนาะอุบลฝนตกเน
2: า
0: ะ
2: จ้าเมื่อวานตกอยู่วันนี้ไม่ตก
0: ก็มีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำเนาะป้าบุญเนาะนะคะเอาล่ะวันนี้ป้าบุญอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงของน้องอุ้มลิ้มน่ะเพลงขอเป็นหมูขอเป็นหมู
0: แค่หมูใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
2: เพลงใหม่ที่น้องเมย์น้องเมย์พูด
0: ที่เป็นคู่แฝดน้องอุ้มน้องอิ๋มเหมือนได้เลยค่ะป้าบุญเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: เสียงทุกสายจ้ะกับน้องหลังใหม่เลย
0: ได้เลยให้น้องแป้งโกรธด้วยเนาะ
2: จ
0: ้าค่ะขอบคุณป้าบุญที่โทรมาหน้าใหม่มากๆเลยนะคะคืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะป้าบุญนะฝันดีนะ
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
0: สายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ

0: 2เพลงค่ะแค่หมู่จากอุ้มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยผู้สาวเก่าเขาบทจบจากน้องเนยพัศวรรณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็อยากจะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าคุณผู้ฟังฟังให้ดีๆเลยนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอเป็นพิเศษเลยค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นด้วยสามารถสวมใส่เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะอ่ะฟังให้ดีๆซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะ4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-114-3990อีกรอบนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจดทันไหมคะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าใครจดทันกรุณารอ

0: โอ้ย
1: โอ้ยป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยมาเองเนี่ยต้องสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะจดหมายผิดซองค่ะนะคะป๋ามนต์สิทธิ์เขาเอามาร้องเอาไว้นะคะเมื่องานตลอนฮิตติดตลาดที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนั่นก็คืองาน MIDL Awards 2026นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะในยุคนี้นะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลของคนที่รู้เท่าทันสื่อคือพลังสำคัญของสังคมโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นสถานศึกษาหรือองค์กรนะคะนี่คือโอกาสทองของคุณค่ะเพื่อคว้าโลกเกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะเปิดรับสมัคร7ประเภทดังนี้อายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์สถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน3ช่องทางดังนี้ค่ะเลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะประกาศมอบรางวัลวันที่21สิงหาคม2569ผู้ที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับโล่เกียรติยศนะคะและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้ด้วยสมัครหรือเสนอชื่อคนหรือองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะหรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะPR.MIDL2026 Award นะคะลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอลิงก์นะคะเพราะคนทำความดีควรได้รับการยกย่องมาร่วมแชร์และเป็นกำลังใจให้การพัฒนาสังคมไปด้วยกันเพื่อพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะยั่งอย่างยั่งยืนนะคะลองดูค่ะลองเสนอชื่อกันเข้าไปดูเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าซิดแนเดอร์พร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
6: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: Hey, bro!

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บ
2: หอม
1: หอม
2: หอม
1: เฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: อมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนเก่งรอรับสายอยู่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าใหม่มาก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโทรมาแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะตังเกจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะและอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคนที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปค่ะ เจอได้ใครคนนั้นก็คือเดี๋ยวโทรกลับไป

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองเร่งรัดสอบวินัยร้ายแรงกำนันดอนใหญ่หอมพร้อมกำชับในอำเภอทั่วประเทศคุมเข้มวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากกรณีที่สื่อออนไลน์รายงานเหตุการณ์ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ปรากฏเป็นข่าวคือนายคมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั้นนายฤทธิชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนให้ที่ทางการปกครองจังหวัดนครปฐมและอำเภอเมืองนครปฐมเร่งดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางนี้นายโชติพงษ์เปล่งวิทยานายอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนใหญ่หอมไว้ก่อนระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงและกระบวนการสอบสวนทางวินัยอธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับนายอำเภอทุกประเทศให้กำกับดูแลและเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบและจริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทนางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนเตรียมยื่นญัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทวันพรุ่งนี้ว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่สุดท้ายประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสที่ซักถามและตั้งคำถามเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่แม้วันนี้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่2ที่บอกว่าจะไปชดเชยหรือเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนและคุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้หากรัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้ก็ควรแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยเป็นการแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้กู้เงินจะเดินหน้าแบบใดปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่พูดได้หรือไม่รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรียังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มกิจการสำคัญนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเอเย็นนี้ปวดเตากินปิ้ง

0: างกันดีไหม
1: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเราจะไม่ให้พลาดเหมือนชั่วโมงที่แล้ว ชั่วโมงนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ไงได้ยินเสียงละเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะคุณไม่หัวเราะทำไมอ่ะคุณไม่หัวเราะอะไรอ่ะพี่อะไรคะ
2: อนันต์ครับ
0: พี่อนันต์พี่อนันต์โทรจากที่ไหนเนี่ย
2: โพแก้ว3แยก13ครับ
0: ทำอะไรอยู่ที่โพแก้วคะ
2: อ๋อชาวบ้านอยู่ครับ
0: เราก็ตอบแบบว่ากว้างดีเนาะเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่งนอนหรือว่าตะแคงหรือว่ายังไง
2: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันหลอดเลือดในสมองแตก
0: จริงป่ะ
2: จริงครับขาซ้ายซีกมึงอะข้างซ้ายแหละ
0: ค่ะ
2: คือมันเหยียบคัดไม่ได้เลยแต่ถ้า
0: ข้างขวา
2: เกียร์ออโต
0: ้ได้
2: ถ้าขับเกียร์ออโต้ได้ครับ
0: อ๋อแล้วปกติพี่อนันต์ทำอะไรอ่ะทำงานอะไรอ่ะคะ
2: ขับรถมาอย่างเร็วครับ30กว่าปีขับรถนำเที่ยว30น่ะ2ชั้น
0: ขับรถโอ้ขับรถทัวร์นะ
2: ใช่ครับ
0: รถทัวร์แบบ2ชั้นนำเที่ยวอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วมันเกิดเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกนะแตก
2: ไม่คือหมอก็แทงมาในใบแพทย์คือหลอดเลือดในสมองแตกครับ
0: แตกเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นานหรือยัง
2: ก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับ
0: อ๋อปีที่3เองแล้วมันเป็นยังไงอาการมันยังไงตอนเริ่มต้น
2: คือมันไม่มีอาการเลยครับก็คือมันอย่างว่าอย่างวันเนี้ยผมรับนักเรียนที่ปานบุรีซะก่อนอยู่ปานนะครับ
0: ค่ะ
2: รับนักเรียนที่ปานบุรีมาดินเบอร ออกจากดินเบอร์ประมาณ2ทุ่ม
0: ค่ะ
2: ยังไม่ถึงเส้น3 4 5เลยซะแก่โทรมาเขาบอกให้นั้นอยู่ไหนแล้วบอกกำลังอยู่เส้น3 4 5พี่ทำไมครับจะกลับมารถไม่ต้องล้างใช้กระจกในปาดพื้นให้สะอาด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับทหารในค่ายธนรัตน์ไปเชียงรายต่ออ
0: ้าไปต่อเลยอะหรอ
2: ครับแต่ทีน
0: ี้ไม่ได้พักผ่อนเลยอะนะ
2: ไม่ได้พักเลยครับ
0: ค่ะ
2: เพราะงานเขาเยอะมีรถแค่7คันต่างจังหวัดกันหมด
0: แล้วทีนี
2: ้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยหมูมึงไปไหนวะหมูบอกว่าเอ้ยกูไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปเจอกับร้านค้าร้านโมจิแล้วกันโบจีนครสวรรค์ใน
0: ข้าม
2: สะพานในร้านของ
0: รถ
2: ครับข้ามสะพานในชาไปอยู่เทินครับ
0: ค่ะ
2: ผมก็กินกาแฟสั่งให้เมียแหละ

0: ก็เก็บเกี่ยวพอตีสองครึ่งเดินกินกาแฟเสร็จล้มลงไปเลยครับ
1: อ๋อเหรอไม่ปวดหัวไม่อะไรก่อนเลย
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอาการฟองเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรสักอย่าง
1: ค่ะแปลว่าเราอาจจะมีความดันสูงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดว่าครับแล้วเสร็จแล้ว
1: แล้วเราไปกินกาแฟแล้วเราไม่ได้พักผ่อน
0: ใช่ครับแต่ก่อนนี้ผมก็กินกระท่อมมาอย่างเดียวกินกระท่อมกินกาแฟกินกระท่อมกินกาแฟ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยสั่งให้เมียบอกเฮ้ยส่งโรงพยาบาลหน่อย
1: ตอนนั้นคือยังสื่อสารได้เหรอ
0: ได้ครับปากไม่เบี้ยวอะไรไม่เบี้ยวมือไม้ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะแต่มันไม่มีแรง
0: ครับ
1: มันล้มลงไปค่ะ
0: คือแบบไม่ได้ล้มตึงนะ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆนั่งเหมือนอย่างเรานั่งกับพื้นอย่างเงี้ยครับ
1: หมดแรงไปอย่างเงี้ยเนาะอ่อนแรงไปอ่ะเนาะ
0: แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายเขาขอดูบัตรก็เอาบัตรให้เขาดูเขาแทงเพราะผมตกอยู่ที่สิรินธร
1: ค่ะ
0: ครับอนุสรณ์90ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงแล้วเขาแทงว่าเป็นเส้นเลือดแตกเลยหรือว่าเราได้เข้าเครื่องอะไรก่อนไหม
0: เขาส่งตัวมาสิรินธรก็เข้าเครื่องทุกอย่างเข้าเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นหลอดเลือดในสมองแตก
1: แล้วรักษาไงคะ
0: แล้วหมอเขาบอกว่าดีนะว่ามาทันนะถ้ามาไม่ทันนี่คุณตาเนี่ยอาจจะปากเบี้ยวมือแปรหรือว่าอะไรอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะส่งตัวไปกี่วันกี่ชั่วโมง
0: ก็แค่45 นาทีครับ
1: ไม่แต่ตอนนั้นอยู่ปานบุรีไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กรุงเทพอ
0: ยู่ปานครับ
1: อ้าว45 นาทีนี่มาถึงสิรินธรแล้วเหรอ
0: ใช่ครับก็เขาเรียกรถมูลนิธิรถ
1: มาอย่างเร็วเลยเนาะ
0: รถโรงพยาบาลเขาไปรับไอ้พวกทหารข้างใน
1: พอดี
0: ครับมันไม่มีรถก็เลยเรียกมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล
1: โอ้จำได้แม่นนะความจำดี
0: ครับ
1: นะคะก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วได้แล้วยังได้ขับรถอยู่ไหมทุกวันนี
0: ้ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนโทรมา
1: ค่ะ
0: ไอ้ท่านขับรถได้ไหมก็เลยถามว่าเกียร์เขาปลุกกูขับไม่ได้นะ
1: ขับได้แต่ออโต้เนาะแล้วมือข้างซ้ายล่ะ
0: ก็มือข้างซ้ายก็ยังมีแรงอยู่มีกำอะไรได้หมดเพียงแต่เท้าเราเนี่ยเหยียบขา
1: ด
0: ไม่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเกียร์เขาปลุกเหยียบขากูเหยียบไม่ได้นะผมก็พูดกับเพื่อนอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เพื่อนบอกไม่เป็นไรกูมีรถสองคันกูให้มันขับออโต้ไปก็ไปเชียงราย
1: อ๋อขับไปถึงเชียงรายเลยเหรอก็คือทุกวันนี้ยังทำอาชีพขับรถอยู่เหมือนเดิมเนาะ
0: ไม่ครับก็คือเพื่อนๆโทรมาหรือญาติพี่น้องหลานๆเลนๆเนี่ย
1: ถึงจะขับ
0: โทรมาครับ
1: กลางวันก็อยู่บ้านใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่บ้านก็เก็บของเก่าขาย
1: ก็ยังดีเนาะ
0: ก็ได้ค่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: ป๋องสองกระป๋อง
1: ยังพอมีอาชีพเนาะให้ได้แบบว่าหากินกันเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่อนันต์ที่วันนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนได้ฟังกันเขาจะได้ระวังตัวกันเนาะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนเดียวแม่เสียไปเมื่อวันที่1 สิงหาคมที่แล้ว
1: แล้วแฟนล่ะคะภรรยาไปไหน
0: นั่นแหละครับผมจะพูดให้ฟังอยู่แล
1: ้วโอ้ยาวเลยไหมนี่ยาวเลยไหมมันจะยาวนะเวลามันจะไม่มีแล้วนะยังไง
0: ก็หมอนัดอีก3 เดือนก็ใกล้จะ3 เดือนขอเงินก็1,000ว่าจะนั่งรถมาที่โขแก้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกมีแต่ไม่ให้ผมก็เดินจากปานบุรีมาบ้าน10 วัน 10 คืน
1: เอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเดินมาเหรอ
0: เดินมาครับ
1: ค่ะ
0: จริงจริงไม่โกหก
1: แล้วก็ไป
0: ยังไงก็ถึงเวลานัดผมก็เดินจากโขแก้วไปสิรินธรอีก
1: ตายเลยแล้วยังไงต่อ
0: ก็หมอถามมายังไงบอก
1: เดินมา
0: เดินมา
1: ค่ะเดินกระเพกกระเพกไปอ่ะนะ
0: ครับไม่เท้าวัน
1: ไม่เท้า
0: ครับเขารักษาตัวให้ยามากินแล้วมากิน
1: แล้วยังไงจบยังไงเรื่องนี้คือยังไง
0: ก็คือ
1: เอาตอนจบแล้วได้ไหมข้ามไปเลย
0: ทุกวันนี้ก็ดีแล้ว90%เกือบร้อยแล้วพอได
1: ้กินยาแล้ว กินยาแล้วก็

0: ก็กินยาตลอด
1: กินยาตลอดเนาะนะคะขอเป็นกำลังใจนะหายไวๆนะพี่อนันต์นะแล้วนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ของพี่จินตลาอะไรถ้ำนางนอนอะไรนะ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะแต่ก็เล่าสนุกนะนี่ถ้าเกิดเล่าเรื่องพุงเรื่องผีนี่น่าฟังมากเลยนะนี่เล่าสนุกนะเล่ายาวเลยนะคะ
0: ผมโทรทุกดีเจแล้วติดแต่ไม่ค่อยมีคนจะรับ
1: เอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหมดเวลา
0: น้องเมย
1: ์ค่ะ
0: น้องเมย์สิชาอะไรอ
1: ่
0: ะเราก็เลยว่าครับเขาโทรมาก่อน
1: ไม่เป็นไรมันมีหลายสายค่ะพี่เดี๋ยวมันก็แรนดอมกันไปนะวันนึงก็ได้คุยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่นานเดี๋ยวก่อนวางสายพูดสโลแกนก่อนขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากมากเลยคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะคะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนาะนะคะ4เพลงเลยนะคะเพลงแรกวอนนางนอนค่ะจากจินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะซึ้งซึ้งกันต่อเลยอีก3เพลงนะคะคำสัญญาผาหมออีแดงค่ะจากน้องคะแนนณจนันนะคะฮักบ่จำที่คำชะโนดจากพี่ท็อปนรกรและปิดท้ายด้วยฮักลาที่ผาแต้มจากน้องฝนลัดดาวันนั่นเองนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงที่2แล้วนะคะเอาละค่ะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะรถไฟมารถไฟมาค่ะคุณผู้ฟังมาไม่หยุดเลยทีนี้นะคะรถไฟวันนี้เราเป็นเสียงแบบเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะคะปูนปูนมาเร็วรีบขึ้นรถไฟนะคะมาดูหลังไมค์กันก่อนค่ะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยนะคะหลังไมค์มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะโอ้ชื่ออนันต์หลายคนเลยวันนี้นะคะป้าเกี่ยวจุมพรน้องไบนะคะพี่ชลีนะอาหลนสตูลพี่อารีเชียงรายนะคะและก็พี่ธงชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะมีทั้งพี่เน่งบึงกลุ่มยี่แสงบางนาปฐมนครนายกปยาสุประการนะคะคุณลุง935แท็กซี่ด้วยนะคะพี่สมหวังจากประจวบด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้นะคะก็รายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะขึ้นรถไฟได้เลยนะน้องมังกรน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะน้องไบสไลเดอร์นี่มาทุกช่องทางเลยนะคะพี่วันชัยแซ่อุ้ยนะคะขอเป็นมิตรเพลงคนใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่เกศสุดาสองสีด้วยพี่วันชัยนะคะพี่จำปีขุนทองด้วยนะพี่ดาราด้วยนะคะพี่นางฟ้านางฟ้าพี่ทีเอสเจพี่ศักดิ์จอตรอนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะมีอีกแป๊บนึงขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะมีใครอีกบ้างไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะแล้วก็มีพี่นางฟ้านางฟ้าทักทายแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะพี่หนุ่มเพียรประกากูลพี่วีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอนด้วยพี่สมใจบอกชมจากกระบี่ครับผมนะคะเอาล่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์พี่หน่อยมีรอดนะคะ เอาสิเป็นไงล่ะเสียงซ้อนกันไปด้วยเป็นไงฮะดีเจก็พูดไปนะคะรถไฟก็มาออกไปนะคุณผู้ฟังนะเราก็ต้องใช้แบบว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายช่องทางเลยนะคะในการเปิดเสียงรถไฟนี่ไงอ่านข้อความอะไรอย่างงี้นะคะดังนั้นก็เลยอาจจะมีเสียงแทรกเสียงซ้อนกันสักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่จำลองไอซิ่งบอกมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องออนอรดีมาฝากในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอมแพ้ที่เธอจากน้องออนอรดี TIG ค่ะสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองได้พี่ตั้ม Voice เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เพชรไดอารี่นะคะมีการผสมผสานเนาะระหว่างดนตรีไทยๆนะคะแล้วก็การร้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยนะคะจอกิวี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกิ
1: วี่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ุยจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2เลยนะคะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก่อนหน้านั้นแก้บนค่ะจากการตองทุ่งเงินอยู่ในฮิตที่4ในมหานครชาร์ตค่ะหยิบมาฝากกันนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: ิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากระทบไปหมดเจ้านายโทรบอกเลขาห้าวันนี้ไปเที่ยวปารีสกับผมนะเลขาโทรบอกสามีห้าวันนี้ฉันต้องไปประชุมกับเจ้านายที่ปารีสสามีจึงโทรไปบอกกิ๊กห้าวันนี้เมียผมไม่อยู่บ้านช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกิ๊กบอกกับนักเรียนว่าห้าวันนี้ครูมีธุระงดเรียนเด็กโทรไปบอกปู่ว่าห้าวันนี้งดเรียนฮะปู่พาหนูไปทะเลหน่อยได้ไหมฮะปู่เลยโทรไปบอกเลขาว่าผมไปปารีสไม่ได้แล้วนะต้องพาหลานไปเที่ยวเลขาจึงโทรไปบอกสามีว่าเจ้านายมีธุระด่วนงดไปปารีสสามีโทรบอกกิ๊กว่าเมียไม่ไปละเดี๋ยวค่อยนัดใหม่กิ๊กก็เลยกลับไปบอกนักเรียนว่านักเรียนทุกคน

0: เรียนตามปกติค่ะนี่แหละค่ะกระทบกันไปหมดเลยเห็นไหมสุดท้ายนี่วนกันเป็นวงกลมเลยเป็นห่วงโซ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงคะเรื่องราวของนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะเอาละค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
1: เพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7 11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลกันต่อค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงเจอกับพิมดาได้ใหม่วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนรักทุกคนนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยง

0: องความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไปจับกันเลยดึกๆแบบนี้22:14 นครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับออกหมายจับงานจางน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าต้นข้าวอาสยามแล้วก่อนนั้นนางสาวมั่นงานจากธัญญาชัชยาหรือชื่อเดิมธัญญาอาสยามนะแล้ววันนี้เปิดมาด้วยหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสอยู่งานจากน้องๆนิวคันทรีกับฮิตมาราธอนครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: คนฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหรือว่าลูกโนดนะมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลจริงๆชื่อคล้ายกันเลยนะชื่อคล้ายกันเลยทีเดียวอ่ะทักทายทุกช่องทางครับทั่วทั้งประเทศด้วยผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้กันด้วยนะครับก็รับชมต่อมาจากพี่พิมพ์ดามหานครเมื่อสักครู่นี้ช่องทางการขอเพลงครับคนฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข468940 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ต้นชั่วโมง4ทุ่มนี่นะฮะก็สวัสดีไปถึงแม่ๆก่อนน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่นะฮะก็มาขอเพลงกลางดาวและเซิร์งโนบิตะนะครับและสวัสดีไปถึงน้องต้องระยองด้วยขอเพลงมีความต้องการทางแพทย์สูงพี่พีเสด็จส่วนพี่บูมก็ขอเพลงนางสาวมันเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยคุณเบลครับผมขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพระสุพัฒน์และมีอีกหนึ่งข้อความขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะส่วนทางไลฟ์สดครับแวะมาทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมมีเสียเปียกขอเพลงคนต้นทางและปลายฟ้าพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยพี่บูมนครพนมนะครับคุณเมตตาขอแฟนขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับคุณพี่อุไรปราบปรามพี่

นะอ่ะแล้วก็มีพี่บูมนี่บอกว่าเปิดฟลอร์หน้าห้าง4ทุ่มนี่ยาวๆไปเลยได้เลยได้เลยได้เลยวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะแต่เราจะค่อยๆขยับจังหวะกันไปนะครับคุณผู้ฟังแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับ Facebook Fanpage LTMFM95 งั้นจากกิมกลอยครับเสียดายเด้

สียดายเด้งั้นจากกิมกลอยเทดอมิวสิกครับคุณผู้ฟังนี่นะครับสวัสดีไปถึงคุณธีรวัตรด้วยบอกว่าไม่ง่วงนอนหรอดีเจยังไม่ง่วงครับพี่นะยังไม่ถึงเวลาแต่รอฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก่อนคุณทิพย์สุดาบอกว่ามาแล้วกินกระเพราไก่เพิ่มพลังตอนนี้คึกเลยนะฮะคึกเลยโอ้ดีไม่ร้องกับกาบเอ้ย อันนั้นเสียงอะไรเสียงเป็ดส่วนทาง SMS นะครับก็มีคุณโหนดเดย์นี่ขอเพลงบอกว่าวัดดีครับพี่บ้าวขอเพลงโป๊ะเชะของพี่บิวกัลยาณีหน่อยหนูเดย์เนี่ยอยากฟังเหลือเกินเปิดให้สักทีจัดให้นะจ๊ะขอมาจัดไปช่วงนี้ดึกๆไม่ต้องคิดเยอะจอยๆกันไปส่วนทางหลังไมค์หน้าไมค์ครับตอนนี้เปิดรับสายกันแล้ว

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาหนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีครับยายสุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยายสุนะจากสงขลาใช่ไหมครับ
2: ยายสุอยู่ไหนลูกหนุ่ยคนที่ไหนลูก
1: พัทธลุงครับยายสุครับ
2: โอ้ยายสุอยู่แรมสมีราสงขลา
1: โอ้เป็นโอ้อยู่เศร้าแรมสมีรานะแล้วฟ้าฝนตกไหมครับวันนี้ฟังนั้น
2: แม่เอ้ยตกไปเป็ดแล้วตกมีทุกวันเลยลูกสิ่งนี้สิ่งเป็ด
1: ครับแต่ที่นี่ดุยๆนะ
2: นั่นแหละพ่อไอ้โลดลูกเออ
1: แล้วดึกๆหลอนจังเสียมานี่บ้านใหญ่สู้
2: แม่เอ้ยยายแรกหนุ่ยเยอะ
1: เย็นมากเย็นมาก
2: แม่บ้านเด้นี่ลูก
1: มัน
2: อยู่ริมเล่กันเนี่ยเราเออ
1: ครับ
2: ริมเล่สบีล่านะลูกนะ
1: ครับ
2: แปลว่ามันตกมันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรมาพันแล้วก็เรียกว่าพายุดูร้อน
1: มาลมเล่กันสัดมากลมสัดยิงดึกยิงร้อน
2: เพลงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยว
1: เพลงอะไรดีล่ะยายสู้
2: ไม่เคย
1: ห
2: ล
1: ัก
2: ใกล้
1: จ
2: ะพ
1: ี่
2: ใกล้
1: นุ้ยโอ้นี่เศร้าแล้วสมิล่าต้องลองเพลงนี้ได้แน่นอนสักฮิตอ่ะผ่อนคลายสักนิดนึง
2: คนเก๋เฟ่ตังนางกว้างเศร้าเลือดน้อยทั้งปี
1: แม่ตัวแทนนิดนึงลองเพลงโชว์สักฮิตลาวหลักพี่ใกล้นุ้ยสักฮิตตาไม่เคยรักใครสักฮิตตาอย่าซื้อ
2: ไม่เคยรักใครแต่พี่ใกล้นุ้ย
1: เออรักพี่ใกล้นุ้ยนุ๊กๆกันนี่นะ
2: เหลือน้อยเป้เนี่ยอุ้ยนั่งยิ้มกว่าหน้าไม้แป๊ดเลย
1: ครับแล้วยังไม่ข้าวนอนทีเออป่านี้แล้ว
2: นอนไม่ได้เลยลูก
1: อ๋อใส่ลาว
2: เพราะว่าทำไม่นี่
1: อ๋อทำงานทำ
2: นั่งซ้อมป้ากันอยู
1: ่อ๋อพันนีนี่เอง
2: นั่งซ้อมป้าเขาต้องโอ้ไล่มาดังเป้เรื่องจังแต่เศร้าเลือดหน่อยเป้เจ็บติดว่าเลยเป
1: ้โอ้ยสู้สู้สู้สู้นะ
2: แต่เล็กอยู่แต่อยู่หน้าลามเนี่ยแต่เล็กนั้นต้องมาหน้าอร่อยยี่สิบผมถึงลบมาต้องมาอร่อยหกสิบลบบ่อย่างต้องกล้า
1: อืมใช่ก็อยู่ประจำเลยส่งค่ายาวเลยนะ
2: นั่นแหละฟังประจำตั้งเล็กต้องมาอร่อยยี่สิบว่านะฟังสถานีวิทยุนี่อยู่
1: ครับผมนี
2: ่โคซกไม่รู้กี่คนแล้ว
1: กันโคซกเปลี่ยนไม่รู้กี่คนแล้วจริงๆแต่ใหญ่ซุก
2: ยังเปลี่ยนมาจังหู้เลยต้องมาหน้าลอยยี่สิบตาเลยจำไม่ได้ใหญ่
1: จริงจริงจริง
2: ต้องมาหน้าลอยยี่สิบมาใหญ่อยู่หน้าลำซึ่งใหญ่จำไม่เหม็นต้องมาหน้าลอยยี่สิบตาเลยไม่รู้รายการนี้ซึ่งนอกก็เลี่ยนล่ามเลยการหาหนักเจ็ดลอยแปดลอยเดือนในใจพันปันหน้าเหม็นดูตุ้ยไก่แกงเล้งก๋วยเตี๋ยว3บาทของหน้าลำ
1: โนสมัยก่อนนะอย่าสู้นานี่ไอ้ยา
2: แต่อยู่ส่งข้าก๋วยเตี๋ยว80 60ลูกเออ
1: มันครับมันนี่แหละมันก็นะตามขาเงินเนาะ
2: หนุ่ยเรียนล่ามกันเหรอ
1: ไม่ๆครับผมเรียนอยู่แถวๆประชาชื่นแต่
2: มีหนุ่ยเสียงโปรจังเลย
1: โอ้ขอบคุณมากครับอย่าสู้
2: น่าจะรอดจังเสีย
1: ไม่ค่อยรอดเท่าไรครับเป็นเด็กผัดลุงนี่แหละ
2: ก็โปรรักไม่กับเสียงหวานพี
1: ่อ๋อนะผันปรือก็ขอบคุณใหญ่สุมากที่โทรมาหน้าไม้นะใหญ่สุนะ
2: ก็เ
1: ด
2: ี๋ยวเราก็ตั้งแต่อยู่หน้าลามนู่นแหละกว้างกว่าเราหนังเหยียบป้า
1: แต
2: ่ลากเล่ไม่ไกลนะนี่แต่อยู่กับที่ใส่อีก
1: อกอะไร
2: นี่เลือกแต่นี่มันเจ็ดสิบเดียว
1: อ๋อแต่เจ็ดสิบแล้วโอ้ยอย่างแข็งแรงนะทางอย่างเหยียบป้าอยู่ได้
2: ไม่ใจแข็งแรงจับได้เบีย
1: เออเข้าใจได้เข้าใจได้นะโอ้สู้กันไป
2: เอาเกิดในการวิ่งไม่เคยดักใกล้เราพี่ใกล้นู่นน่ะกิดตึ้งหน้าลามดู
1: ได้เลยอ
2: ย่างนู้นหน้าลามกันวิ่งเลยนู่นปักพวก
1: อ๋อปักพวกอยู่เยอะนะ
2: ต้มหลงดาวกันยั่งไก่เก่งกันยั่งเออไปอยู่ตั้งบนนั้นเราอยู่ที่เปรย์เนี่ยเราอยู่กันแต่เล็กปลดเมฆสองบาทนาที
1: โอ้
2: ยเดียวตามบาท
1: ถ้าอยู่นี
2: ่นี่คุณเทพดีล่า
1: อ๋อแถวเทพดีล่าซอยนั้นแถวนาลามเลย
2: สถานีวิทยุสู้ได้กับมึง
1: ครับมา
2: ถนนเทพดีล่าเนี่ยมันอยู่ติดกับสถานีไปทางไหนนั่นเนี่ยไอ้ไรก็เดียวไอ้เจ๊เขาเหยียบป่าโลมากัน
1: แถวนาลามหรือหน้าครับ
2: มันอยู่ติดกันในสถานีนั้นไปทางซอยกลางจังหวัดเทพดีล่าเนี่ยนะ
1: ครับที่มันทะลุนู
2: ่นห้วยกว้างห้วยกว้างไปห้วยกว้าง
1: ไปห้วยกว้างมามันมาเมงจ่ายแล้วทะลุตรงนี้ได้
2: ใหญ่อยู่หน้ารามแต่เลยสถานีวิทยุรายการเพลงตรงเนี้ยพวกเมกาบางกะปีก็เปิดกว้างกันทุกวันเมื่อใหญ่ไปลาดบางกะปีแต่ว่าลูก
1: ใช่
2: ตอนพวกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยใหญ่สู้มันหรือสกอร์แข่งแรงได้เลย
2: อย่าป่วยอย่าแก่อย่าจนในร้อยสวยสวยสวยลูกนะ
1: ไอ้ยาคำโวยพรได้แรงออกจริงนะสาวทรงข้าเราแล้วอยากฟังรักผีไข่หนุ่ยเวอร์ชั่นใครใหญ่สู้รู้จักใครดาวตายหรือว่าอะไรดี
2: นั่งกลางๆนี่ยิ้มไม่กวนเป้ เมือกจากวันลาฝนพี
1: ่เออฝากสวัสดีกัน
2: มาช่วยมาช่วยมาช่วยนางโมงนางกุ้ยไก่โอโน
1: ่
2: กุ้ยไก่ยูไม่ใกล้มีวิทยุกันไหนยูก็ควังโทรศัพท์กันที่โรงพยาบาลวิทยุสารสิสเตอร์เอามาจากตลาด
1: จริงจริงจริง
2: นี่ก็มาฟังเพลงกันเนี่ยก็อยู่กลางบ้าน
1: แต่ถ้าวิทยุมันยังมีดีเจมาคอยแล่งคอยพูดแล้วนะยายสู้นะ
2: นั่นในยายควังสมัยบุษบา
1: โอ้โหนั่น
2: เออจริงกัน
1: เ
2: ลยลูก
1: โอ้นี่เอามาตัดเลย
2: น่ารักสุดๆน่ารวยยี่สิบมันใหญ่ติดใจสตานี่วิทยุสู้เนี่ยซึ่งอยู่สงขลานี่ไหวไปเที่ยวสักที่สตานี่วิทยุสู้เลยก็การย้ายมาสงขลา
1: โอ้นี่แหละ
2: คุณเดชอะไรเขาเรียกของไอ้โกง
1: ครับท้าวสงขลาอ่ะมันคงไว้ทงฟังปานูฟังเจ้าสนามบินนู่นไปนี่นะ
2: นะ
1: โอเค
2: ถูกนี้ลูกนะ
1: ได้เลยครับยายสู
2: ้หลักเป็นลูกนะ
1: ครับเราพีไข่หนุ่ยดาวตายนะผมเปิดดาวตายนะครับผมสวัสดีครับ
2: ทุกคนถูกฟังนะกาเราคนไทยด้วยกันหลักกันนะกา
1: เออสุดยอดสวัสดีครับนี่ได้แรงออกจริงไอ้ยายใหญ่สู้สวัสดีไปถึงพี่ๆนี่เรียกพี่แล้วนะเออใหญ่สู้เพื่อนๆ เพียบอ่ะกำลังแบบว่าเดี๋ยวพากันอยู่ดึกๆพันนี่สี่ทุ่มครึ่งครับผมนะครับกับโอ๊ตคณิตนี่กับ FM 95แล่งตายไปแล้วลาวก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตแหลงภาษาใต้สักนิดหนึ่งนะแต่ช่วงนี้สายชิลฮิวใจเมาเพลินนี่เพราะว่าจะได้แบบว่าท้อกันสักนิดหนึ่งนะในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณย้ำๆครับแจกฟินครับซื้อย้ำๆครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ย้ำๆ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รักข้ามครองนะฮะในจังหวัดเซมบ้า

0: นี่ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดจริงๆน้ำมันแพงครับเป็นการแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันซึ่งพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับราคาน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ก็ขึ้นนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแหม 2-3 วันขึ้นอีกแล้วนะฮะยังไงก็รัดเข็มขัดเนาะรัดเข็มขัดจนหายใจไม่ออกแล้วจริงๆคร
1: ับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 22:49 โดยประมาณนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชามาช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมบางทีพอร้อนนี่ก็ร้อนเลยเกินนี่รอเรือกันไปเลยเปิดพัดลมธรรมดาแหมมันก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนแบบนี้เนี่ยครูพลัสสักหน่อยดีกว่าครูพลัสคืออะไรครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอน้ำครูพลัสครับคุณผู้ฟังตัวนี้เป็นรุ่น AV514 นะฮะก็จะเป็นตัวช่วยคุณนี่แหละลดอุณหภูมิได้ทันอกทันใจนี่3-4 องศาแบบลดลงนะลดแบบว่า3-4 องศาได้เลยเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับผมปรับแรงลมเนี่ยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับเย็นทั่วห้องส่วนดีไซน์ของเขาครับดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีล้อเวลาเคลื่อนย้ายไปมุมนั้นมุมนี้มุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมห้องนอนอย่างนี้โอ้ยเย็นได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังมั่นใจครับด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มด้วยนะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงครับคุ้มสุดๆราคาในวันนี้ที่จะมานำเสนอคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครในราคาเพียง 1,190 บาทครับคุณฟัง1,190 บาทนะยังไม่หมดเท่านั้นคุณรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คนี่ก็เอาไว้แบบว่าแช่ในช่องฟิตช่องน้ำแข็งอะนะให้มันเย็นๆแล้วเอามาใส่ในช่องน้ำโอ้ลมพัดมาสบายเลยสดชื่นโทรเลยครับผมสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990ถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้จากช็อปมาเนียคุณฟังค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขออภัยน้ำตองระยองด้วยนะครับฝากไว้ทาง SMS 4689400ความต้องการทางแพทย์สูงจากพี่พีเสด็จครับผม
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ต่อเนื่องถึงท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เทอรี่เมฆวัฒนาครับความรักสีดำแล้วความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไรอยู่เอ่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23 นาฬิกากับอีก3 นาทีหรือ5 ทุ่ม 3 นาทีโดยโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับพาเรตเพลงฮิต1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นพครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นพยังไม่นอนใช่ไหมพี่
3: ยังนอนดึกกว่านี้นอนดึก
2: โอเคขอบคุณมากเลยแม่ผมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะไม่รับสายหน้าไมค์กัน
3: ไม่ได้ฟังน้องโอ๊ตทุกวันควงน้องโอ๊ตทุกวัน
2: ครับผมนะแล้ววันนี้ดึกดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรดีเลยครับพี่นพ
3: นี่เสียงจากพี่หลวงเสียงจากพี่หลวง
2: โอ้พี่เอกชัยศรีวิชัยนะเพลงนี้นะ
3: คร
2: ับเลือกเพลงมาแบบว่าโดนอกโดนใจเลยพี่มอบให้ใครไหมครับดึกๆแบบนี
3: ้ก็มอบไปน้องโอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็แฟน95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: รวมส่งส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคนที่ฟังสักนิดนึงเผื่อแบบว่าใครกำลังทำงงทำงานกะดึกแบบนี้พี่นพรบกวนนิดนึง
3: ครับก็ขอให้แฟนเพลง95ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตน้องหลังไมค์ดีเจทุกท่านจงมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆครับ
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
3: ครับไม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: นี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยพี่นพมาเดี๋ยวก่อนวางสายก่อนจะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวพูดขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับผม
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำนะครับ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับ
3: พี่อยู่สุราษฎร์เมื่อน้องเออ
2: นี่กำลังจะถ้าผมลืมแล้วกันเพราะว่าพี่นพเป็นนุ่มตายที่มีครอบครัวมาอยู่สมุทรปราการได้20-30 ปีใช่ไหมผมจะนี่พอพี่นพแรงตายปุ๊บผมนึกออกเลย
3: ครับพี่เคยโทรมาเราโคตร
2: มา
3: แล้วครับ
2: ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ดีใจวันนี้ขอบคุณพี่นพด้วยนะ
3: คร
2: ับ
3: ขอบคุณมากน้อง
2: ครับผมทุกคนขอบคุณแรงพี่นพ
3: ครับเหมือนกันเช่นกันน้องมีความสุขนะมีแต่ความสิ่งดีๆมาเข้ามานะ
2: ครับผม
3: ครับน้องโอ๊ตสุขภาพแข็งแรง
2: ครับโอเคพี่นพครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้อง
2: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะรบูดคุยกันก็ขอบพระคุณด้วยนะครับทั้งทางหน้าใหม่หลังใหม่รวมไปถึงทาง SMS และทาง Facebook Live สด LTM FM 95ช่วงดึกๆแบบนี้5 ทุ่ม 6 นาทีกันแล้วมาฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นด้วยเสียงจากผีล่วงเลยผีล่วงคนนี้ไม่โรไซส่งไส้คิดถึงน้องสาวยิ่งยิงฝนตกพันนีไม่รู้ว่าน้องสาวทำไรอยู่

0: นี้เหงาเท่ากันไหมโกไข่ในสนนะครับมาทักชื่อกันสักนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังน้อยใจกันเข้ามาด่วนๆครับทาง Facebook LTM FM 95พาสวัสดีไปถึงพี่กระแตด้วยนะบอกว่าฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงกลางคืนไม่มีดาวกลางคืนไม่มีแดดกลางวันไม่มีดาวไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไบรท์บอกว่าพี่โอ๊ตสวัสดีด้วยคุณปริตาบอกว่าดาวห่างจันทร์ค่ะเพราะเหมือนกันหนูดีหนูดีจัดทอกับโอ๊ตจัดทอกับโอ๊ตเนาะคุณยายพ่อเพียงสวัสดีด้วยนะคะคุณวิจิตครับผมแวะมาแล้วบอกว่าผมแวะมาไม่ได้เช็คชื่อกันเลยนะน้องโอ๊ตนะคุณว่าวารุยภานี่อ่านชื่ออะไรไม่รู้นะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงแก้บนมาเหลือแก้ล่างคุณพิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีด้วยพี่สาวเหนือสุมาลาบอกว่าชอบแต่ลุคที่ดีเจสวมแว่นตาดูหล่อแบบแท้คุณอรุณบอกว่าไม่จะฟังเพลงครับเอาไม่ทันแล้วพี่ผมเฟดเพลงแล้วนะฮะมาทักชื่อกันก่อนดวงเดือนบอกว่าไม่มีดาวไม่มีดาวอะไรมีแต่เมฆถูกต้องพบฟ้าแลบๆแล้วเหมือนกันพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีนะครับผมคุณนิ่มบอกว่าเอื้อยนอนไม่หลับตอนนี้กระสับกระส่ายไปหมดแล้วนอนกอดหมอนข้างก็เอาไม่อยู่ค่ะนะคุณนุ่นกฤษพรน้องแวนโกะมาจานครศรีธรรมราชนะบอกว่าทักทายจราพี่โอ๊ตนี่นะครับแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วค่ะถูกของอย่างเดียวเลยอยากถูกของแล้วค่ะขาดของเลือกเกินสี่เพลงเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตกันก่อน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:21 นะครับพอยังมีเวลาแวะมาด่วนๆเลยทาง Facebook LTM FM 95นะอยากแบบว่ารายงานตัวมาแบบว่าเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปเช็คชื่อกับคุณครูเมย์นี่อยู่กับลูกโหนดนะคุณยายพอเพียงหัวเราะยายไม่รู้ออกเวรหรือยังคุณยายนะส่งข่าวมานิดนึง

0: พี่สิทธิ์ศักดิ์ครับพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าน้องสาวรักพี่บ่าวบ้างไหมแล้วทำไมวรรณยุกต์พี่สิทธิ์ศักดิ์นี่สูงเหลือเกินทิพย์สุดาครับบอกว่ามาแย้วมาแย้วตลอดเลยนะคุณดวงเดือนก็บอกว่าอยากโดนของค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีของอะไรพี่ระวังเนาะนี่นะแม่ยิ่งดึกยิ่งแซ่บจริงๆคุณดวงเดือนเนี่ยนะมาทักทายกันด่วนๆครับผมมาเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะยังมีเวลาแบบว่าให้คอมเมนต์กันอยู่นะคุณปูกัญญารัตน์นี่นะครับก็แวะมาคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแก้ล่างเลยหรือเปล่าแต่ผมนี่ชอบแทงบนแล้วก็แทงล่างนะบางทีก็ไม่ออกไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะบางคนก็ซื้อมามันไม่ก็ไม่ออกนะใช่ไหมตัวเลขเนี่ยนะมันพลิกแพลงไปพลิกแพลงมาเหมือนความรักความรู้สึกคนเหมือนกันบางทีเนี่ยนะวันนี้บอกว่ารักวันพรุ่งนี้บอกว่าลาเถอะอุ้ยมันเจ็บจังเลยเจ็บอีกแล้วอ่ะคุณน้องหนูดีบอกว่าอะไรอ่านหมดเลยนะอ่านโอกาสหมดนะ แก้ล่างได้เหรอแก้ได้สิทำไมจะแก้ไม่ได้ยังแก้บนได้เลยนี่พูดถึงชื่อเพลงนะน้องนะอย่าคิดลึกเพราะว่าพี่เนี่ยคิดลึกก่อนแล้วคุณนักรบเพื่อประชาชนบอกว่ายังอยู่นะผมนี่สุดยอดไปเลยพี่บ้าวครับน้องแวนบอกว่าช่วงนี้เหงามากช่วงเที่ยงคืนมีพี่เมย์เป็นเพื่อนผู้ฟังแต่ช่วงนี้เหงาใช่ไหมแต่ไม่มีโอ๊ตใช่ไหมโอเคจบเลยน้องแวนน้องแวนก็อย่าเห็นพี่เป็นคนเลยอย่าเห็นพี่เป็นมนุษย์เลยใช่ไหมผีเศร้าหนองเย่าครับอสมกระบี่บวาแวะมารายงานตัวค่ะน้องโอ๊ตค่ะคุณนิ่มก็หัวเราะใหญ่เลยนะฮะหัวเราะหรือว่าเสียงอะไรคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่แล้วแต่เลยบอกว่าน้องโอ๊ตใส่อินเนอร์ได้เต็มเท่มีคุณมาลีคุณมาลีสาวพระขนงนี่บอกว่าหลับแล้วพอได้ยินเสียงตกใจตื่นเลยค่ะอารมณ์แบบว่าตกใจตื่นดึกแล้วนะนี่ให้ดีเจพูดอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ดูเวลาเดี๋ยวผมอยากเปิดสายหน้าใหม่เลยเกินก่อนที่ลูกตาลจะมาเปิดคุยเล่นเลยเนี่ยคุยเล่นเลยเพลงค่อยฟังดีไหมคุณนงเยาพี่เจ้าสุอสมอนี่บอกว่ากระบี่ฝนตกค่ะตอนนี้ไม่ได้ตัดยางใช่ไหมพี่เจ้านะพี่แมวเศร้าแวะมาแล้วแมวเศร้าชอบหลับนี่แต่ตอนนี้ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่รับทีนะคุณแมวเศร้านะฟังภาษาใต้ออกไหมไม่หลับนะ นี่อ่ะโอ้ยเด็กๆนี่ก็ยังไม่มูฟออนจากเพลงแก้บนอีกนะครับผมแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะอ๋อชื่อใบเฟิร์นเพราะว่าชื่อเฟซผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเพราะเป็นภาษาขยี้ขยืออยู่อ่ะน้องใบเฟิร์นนั่นเองคุณนิ่มบอกว่าแทงบนไม่ได้แทงล่างไม่โดนก็รับกินนี่เราคุยดิตำรวจจะลงไหมเนาะคุยสายออกอากาศวิทยุด้วยทั่วทั้งประเทศอีกตั้งหากนะแล้วมีอะไรอีกคุณยายพอเพียงบอกว่าแหลงเหนือแต้ๆเลยได้ไหมอู้กับเมืองโอ้อู้บ่จางได้ไหมอู้บ่จางเหมือนพี่บีคุณนุชนิ่มนี่ก็บอกว่าดีเจพูดเหมือนอกหักเลยนะคะไม่ครับผมไม่ได้อกหักครับผมนะคุณแมสซี่คนงามล้านสกาแวะมาแล้วเศร้าเมืองนครนะครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาจัดกี่คืนคะไอ้ยาแมสซี่ผมต่อเช้าคืนสุดท้ายแล้วแมสซี่ก่อนเดี๋ยวลูกตันเอาลูกตันมาสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ผมไม่วางจัดถึงผุ่งต่อเช้าครับผมวันฮัทนะครับแม่พี่บ้าบอยคนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่งหัวนิ้วโป้งมาให้ดีเจคิดเอาเองว่าแปลว่าพรือนะครับนิ้วโป้งแบบนี้มั้ยวัดกันมั้ยใครย้ายว่านิ้วโป้งคุณมาเรียบอกว่ายืมหน้าดีเจมาเข้าฝันได้บ่ได้เนาะกลัวเอ้ยบ่นอนนี่กลัวเอ้ยไม่หลับไงยิ่งเจอหน้าผมโอ้ยมันคึกมันครื้นใช่ไหมแบบคุยเพลินไงคุยกันเพลินแมซี่บอกว่าฝนตกค่ะตอนนี้นี่นะแล้วมีใครอีกคุณหนูดีบอกว่าเอาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีใครอีกคุณนิ่มก็บอกว่าเพลงพี่ฮายต้องมาค่ะสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทักทายกันคุณสีแมซี่บอกว่าชื่อใบเฟิร์นเหมือนกันเลยแต่แมซี่จะมาเป็นใบเฟิร์นเวลาเพลงมั่นเร็วๆนะคะแล้วคุณวัลลี่บอกว่าดีเจง่วงนอนแล้วยังครับผมยังคึกอยู่ตอนนี้นะก็เห็นสภาพอยู่ว่าคึกอยู่นะครับมาแวะเช็คชื่อกันสักนิดนึงตอนนี้อยากคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้เลยมาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อนไหมคุณผู้ฟังนะมาจ่อคิวกันสักนิดนึงขอบคุณลูกค้ากันสักหน่อยจ่อคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดย

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ช่วงนี้ครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อคิวอยากฟังเพลงอะไรคนฟังแต่หลายคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้เห็นพระโครับประทานแบบว่าติดกันหลายปีนี่คล้ายๆแบบว่าติดเหล้าจริงๆเขาไม่ได้ติดเนาะเออนี่บางคนคุณนิ่มก็บอกว่านี่เลยค่ะหนูเพื่อนมีแบบนี้เลยค่ะนะฮะกินแต่หญ้ากินแต่เหล้าอุ้ยไม่มูฟออนสักทีเฮ้ยได้แต่ถอนหายใจคุณนิ่มประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวดีเจเหมือนกันมูฟออนไปไหนไม่ได้เลยมีแต่มูฟให้พูดยังไงนะสำเนียงเขาเพลงใหม่จากเนยพัสวรรณครับโรคซึมเศร้า

0: คอมเมนต์แซวใหญ่เลยนะแม่เดี๋ยวพระโคเขาจะแบบว่างอนเอานาเพลงนี้ครับโรคซึมเศร้าเหนื่อยพัศวรรณเพลงใหม่ที่เรามาแนะนำกันกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าเริ่มเพลินนะฮะคอมเมนต์คุณยายพอเพียงบอกว่าขอนอนก่อนเจ้าพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าให้มีอาการน้องนอนไม่หลับเหมือนเอื้อยสาวปากแดงสยานุชนิ่มช่วงนี้ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนแบบว่าขาดอะไรบางอย่างไปคุณนิ่มก็เพิ่มเติมบอกว่าซึมได้แต่อย่านานนะคะเข้าใจความเจ็บปวดมากๆค่ะนี่นะแล้วก็คุณปาลิตาก็ยังอยู่อ๋อผมลืมขอเพลงอะไรนะดาวห่วงจันเนาะนี่จะดาวห่างจันซะแล้วนี่คุณปาริตาบอกว่าพระโคเครียดรวยไม่ไหวนะคุณพรพรมนี่บอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะคะเพลงอะไรครับพี่ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องเลยพี่พิมพ์มาใหม่หน่อยนะครับพิมพ์มานิดนึงนะเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆปาเดฟโอ้โหเดี๋ยวต้อนรับปาเดฟสักนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับปาเดฟกรีดนิดนึงปาเดฟหางจิตสุดหล่อของผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีทั้งโอ๊ตตอน5ทุ่มจ้ะไปยังไงมายังไงครับเนี่ยนอนไม่หลับหรือไงขยันน่าดูเลยนะโนนะขอเพลงผู้บ่าวซองโจรเอ้ยผู้บ่าวทรงโจรหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะง่วงจ้าจากปาเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยสวัสดีปาเดฟด้วยนะครับบางช่วงเย็นๆปกติที่ปาเดฟคอมเมนต์มานี่ผมอ่านทันแต่บางทีบางจังหวะเราเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้พูดอ๋ออากาศทักทายกันนะขออภัยด้วยนะป๋าอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจเราบางคนไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราถ้าพูดแทรกเพลงเหมือนเมื่อสักครู่มันก็นี่คุณผู้ฟังด่าตายเลยนะคุณข้าวมันไก่ไข่พะโล้นะฮะร้านนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยแน่นอนนี่เขาบอกอย่างนั้นนะบอนวีครับผมพี่บ้าบอนวีข้อเพลงเมคาล่ารามาซุนสกิดลาวนะครับข้องหลุกมอสวันไม่อยากมายแพทอย่าพ้นนะครับอยากมายแพทพี่สาวเหนือก็ขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ่ะคุณพรพรมพี่ตายและพี่ยาเพลงทางสายเปลี่ยวค่ะขอหลังไมค์จากพี่ถาเอาจากพี่ยาใช่ไหมจากพี่ถาทางสายเปลี่ยวขอทางหลังไมค์อ๋อครับผมคุณกระตาเสียงกรีดก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงกรีดนี่นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลายคนก็รออยู่แล้วอยากให้ดีเจแก้ใหญ่แล้วแก้บนครับการตองทุ่มเงินยิ่งดึกไงยิ่งชวนดีเจพาล็อกนู่นล็อกนู่น นอกลู่นอกทาง

0: ระเจียวบานครับพี่กองห้วยไร่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังคงฮิตมาราธอนก็ว่าได้จริงๆคุณผู้ฟังทุกช่วงทั้งสารการต้องมีต้องเปิดเพลงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยนะฮะมาอยู่ในฮิตที่3ก่อนหน้านั้นก็แก้บนการตองทุ่งเงินครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงฮิตมาราธอนจริงๆ30สัปดาห์ที่ครองอยู่ในมหานครชาร์ตของเราแต่สัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่4ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณพี่สาวเหนือด้วยนะบอกว่าชอบชอบชอบดีเจมาพูดคุยกับ FC นี่นะเป็นกันเองบอกว่าครอบครัว95แสนอบอุ่นเออเหมือนแบบว่าอบอุ่นจนแน่นเลยแน่นแบบว่ารัดคอใช่ไหมพี่กอดแบบนั้นเลยกอดจนแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าอ่ะฟังเพลงนี้กันต่อฮะหัวใจมักง่ายจากพี่แชมป์แชมป์รำ5 ทุ่ม44นาทีกันแล้วสวัสดีปรณีถึงพี่จำลองเพิ่มเติมด้วยนะทางเฟซเมื่อสักครู่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดาวห่วงจันครับบาวีแต่ปาริตาบอกว่าห่วงเธอนะคะอุ้ย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ5ทุ่ม54นาทีแล้วในช่วงของเพื่อนแบงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาต่อเนื่องกันอีกสักนิดนึงนะฮะในเรื่องราวของบนท้องฟ้าเสียงอะไรครับเนี่ยแม่จันครับผมจากพี่โจธนรัตน์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้แล้วส่งต่อให้น้องเมย์ทิชาดูแลกันต่อนะครับไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: กำลัง
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ม่ให้จบได้ไหมอ่ะดนตรีเนี้ยชอบอ่ะเออตอนเด็กๆก็จะมีแบบว่ารำตะลิกิมปัดนะคะหรือไม่ก็แบบว่าลิเกฮูรูอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเด็กๆมันทำแล้วมันน่ารักอ่ะเออตอนหนูมัธยมนะหนูก็เคยรำก็รำเป็นตะลิกิมปัดเนาะแล้วก็จะมีเด็กๆผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อนๆคุณครูก็จะจับมาแล้วก็เล่นลิเกฮูรูเมื่อก่อนเข้าใจผิดด้วยว่าลิเกจะต้องเป็นรำแบบนึกออกไหมมีเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยคือลิเกฮูรูเราก็จะแบบมันไม่เห็นเป็นลิเกตรงไหนเลยแบบเข้าใจผิดอ๋อเข้าใจแล้วว่าลิเกฮูรูคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้นะแล้วดนตรีเนี่ยก็เอกลักษณ์มากๆเลยเนาะนะคะอ่ะ3ผลงานเพลงวันนี้ค่ะชอบที่เธอเป็นเธอนะคะตามมาด้วยสันลักยาและเด็กใต้ป้ายไหลนะจ๊ะอื้อ3ผลงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันดีคืนดีเนาะนักจัดรายการก็ว่างไม่มีอะไรทำก็แบบทะเลาะกับโคก่อนแล้วล่าสุดนี้ก็มีไปตบยุงแล้วก็เอามาวางให้หนูดูต่างหน้าหนูก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเขาเอามาวางทำไมเนี่ยอุ้ยกวางมันยังไม่ตาย มันดุกดิกอยู่เลยเธออับถือว่ายังไม่ได้ฆ่ามันนะเรา พามันไปหาหมอไหมอ่ะโทร1669ก่อนเร็ว หนูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วนะเออนะเมื่อก่อนนี้แบบเวลามีมาลงแมลงเงี้ยเวลามันบินชอบมันบินลงไปในแก้วน้ำ

ใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าพยายามเอาหลอดไปเขี่ยแบบให้มันรอดอ่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็เหนียวไงเหนียวปีกเหนียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอาน้ำไปล้างๆพยายามแบบกู้ชีพอ่ะเอาน้ำไปล้างแล้วก็ค่อยๆเขี่ยมันออกไปแล้วพยายามเอาปากเป่าให้ปีกมันแห้งเผื่อมันจะรอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอันนี้ยุงมันน่าจะไม่น่ารอดแล้วแต่มันก็ยังดุกดิกอยู่นะมันอาจจะมีลูกในท้องก็ได้นะเธออาจจะทำบาปก็ได้อะไรของหนูก็ไม่รู้เนี่ยก็นั่งมองมันต่างหน้าอยู่นี่ข้างๆนะคะก็เป็นสีสันในการจัดรายการสำหรับคนที่แบบเหงาซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ไงคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอาจจะไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมีจินตนาการลองมองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการไปว่านี่คือรูปช้างนี่คือรูปจระเข้นี่คือรูปแบบอะไรนะก็ซีล่าอะไรเงี้ยตอนเด็กๆชอบมากเลยเวลามองไปที่ท้องฟ้าเราก็จะคิดว่าแบบมันเหมือนอะมันเหมือนปานิโมอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าอ่ะลองดูซิว่าจินตนาการของแฟนรายการของเราจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยบอกว่าแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดใครแชร์เยอะก็ขอให้รวยไปตามนั้นเลยนะคะใครแชร์1แชร์ก็ขอให้ได้1บาท ไปทำงานมาขอให้ได้บาทหนึ่งเงี้ยเออแล้วแบบนิดหนึ่งสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะบอกว่าคุณครูเมย์น่ารักแสนสวยนี่ชมอีกค่ะชมอีกชอบจังเลยมีคนบอกว่าโทร199ดีกว่าไหม199มันไฟไหม้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะช่วยได้นะอันนี้ยุงจะเสียชีวิตเด้อเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็ยังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยลองเขียดเออจริงยังไม่ตายจริงมันยังดุกดิกอยู่แต่คุณผู้ฟังบอกนี่ฉันต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยทำไมเนี่ยนะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้าใหม่นะคะในช่วงเวลาที่น้องเมย์กำลังเหงาหงอยเศร้าส้อยเนี่ยไม่มีใครมาคุยเล่นด้วยเลยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกล้งใครด้วยช่วงนี้แบบว่าเออทำงานหนักใช่ไหมพอทำงานหนักมันก็จะมีความแบบว่ากดดันมีความเครียดบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาช่วยทำให้หนูคลายเครียดหน่อยแล้วช่วยให้หนูแบบว่ามีกำลังใจในการแกล้งคนฟังหน่อยอ่ะโทรมาเลยนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้มาจาก BNK48 มากละกันนะเผื่อใครหิวหมกกบจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องบี
1: สวัสดีค่ะว้าวได้รับสิได้รับสายสาวๆบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดอกไม้ป่า
1: ดอกไม้ป่า
2: ใช่ค่ะ
1: ยุงกัดยุงกัดไหมคะอยู่ในป่าเนี่ย
2: ยุงกัดเยอะค่ะยุงเยอะ
1: โอ้เนี่ยนอนอยู่แอ้งแม้งอยู่เนี่ยตัวนึง
2: หรอ
1: ใช่เอ
2: า
1: เดี๋
2: ยวชิ้นอ่อนหน้าต่างเลยสิน้องเมย
1: ์ยังเดี๋ยวหนูวาดรูปชาปนกิจให้มันก่อนแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องแบบสมศักดิ์ศรีแต่อันนี้หนูว่าต้องให้น้ำเกลือก่อนตอนนี้เหมือนจะไม่แบบยังกระดุกกระดิกอยู่เดี๋ยวเติมใส่น้ำเกลือให้ก่อน
2: โอ้ถ้าสงสารจริงเลยไปเลย
1: มันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ตาย
2: จะอุ้ยดูแล้วมีตีมันหรอ
1: ฮะ
2: แล้วมีตีมันหรอ
1: หนูไม่ได้ตีกวางตีแล้วก็มาวางเพราะว่าตอนแรกอะหนูเดินเข้ามาแล้วหนูก็บอกแล้วกวางก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยห้องนี้ยุงเยอะมากเลยมีคนเปิดประตูทิ้งไว้หนูก็บอกว่าหรอไม่เห็นมีสักตัวกวางก็เลยเอามาให้ดู
2: ไม่ดูใช่ไหม
1: กลัวไม่เชื่อ
2: กวางใช่ไหมแค่ที่รับหลังไม่นะ
1: กลัวไม่เชื่อเขาก็เลยไปเอามาให้ดู
2: พยานหลักฐานด้วย
1: ใช่เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องเติมใส่น้ำเกลือเนี่ยเดี๋ยววาดใส่น้ำเกลือมันยัง
2: ต้องมี
1: เราต้องมีจินตนาการใช่ไหมตอนเด็กๆเรามีแบบการฝึกจินตนาการอะไรบ้างคะ
2: หรอ
1: มีไหม
2: ก็เป็นคนที่ชอบสนุกเนาะเป็นคนที่ชอบสนุกเป็นคนว่าเลยจำใส่ดีนะ
1: มีไหมคุณครูเขาเคยแบบให้ทำอะไรที่แบบเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆไหม
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: เช่น
2: ว่าให้ให้ทำอะไรอ่ะให้เขาหลายอย่างนะคะก็จำไม่ได้
1: ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะอย่างของน้องเมย์อย่างเงี้ยตอนน้องเมย์เรียนสถาปัตย์ใช่ไหมน้องเมย์เรียนแบบเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าวาดปาโลมายังไงก็ได้ให้เป็นเตารีด อย่างเงี้ย
2: วาดเสี้ย
1: มีจริงมีจริง
2: จริงค่ะ
1: แล้วต้องวาดแล้วต้องวาด
2: ใช่ค่ะพิซซ่าสม
1: ุ
2: ด
1: ฮัลโหล
2: ใครมีค่ะ
1: เรามีจินตนาการของเรานะพิซซ่าสมุดของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ตัวอ้วนอ้วนตัวใหญ่ใหญ่
1: ตัวอ้วนอ้วนเพราะว่าเราฟังนิทานมาแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมาบรรทุนรับเลย
1: ผิวขาวหรือผิวเข้ม
2: ผิวเข้มค่ะ
1: ผมยาวหรือผมสั้น
2: ผมยาวค
1: ่
2: ะ
1: มีเขี้ยวกี่เขี้ยว
2: มีเยอะเลย
1: โอ้มีเยอะเลยเหรอ
2: ใช่เยอะเลยวาดเยอะๆเนาะให้เยอะ
1: แล้วผีเสื้อสมุทรของพี่ดอกไม้ป่านี่กินอะไรเป็นอาหาร
2: กินอะไรอ่ะกินเอ๊จะกินอะไรกินผลไม้เปล่าค่ะ
1: กินปลาร้าได้ไหม
2: ไม่กิน
1: อ๋อเหรอไม่ได้เหรอ
2: ไม่กินไม่ชอบอ่ะ
1: ขนมจีน
2: ให้ขนมจีนชอบ
1: ไม่หนูหมายถึงผีเสื้อสมุทรปีเสื้อสมุทรอาจจะจกปลากินแจ่วบองอะไรเงี้ย
2: ก็ให้สงสัยจะกินอะไรนะกินแต่กล่อมในตำลู

0: เราต้องแบบว่ามีจินตนาการมีพี่บางคนเขาบอกว่านี่ไงแบบจินตนาการว่าเป็นนักอวกาศอะไรเงี้ย
1: อ๋อค่ะอ
0: ๋
1: อ
0: เออตอนเด็กๆหนูชอบปีนโซฟาที่บ้านแล้วก็จินตนาการว่ามันคือภูเขา
1: โดดลงมา
0: ผจญภัยพนักพิงอ่ะคือภูเขาแต่ตรงที่นั่งอ่ะหนูจินตนาการว่าเป็นลาวาเหยียบไม่ได้ถ้าใครเหยียบคือตายอะไรเงี้ย
1: นะว่าภูเขาไฟเหรอ
0: เล่นเดี๋ยวน้องเล่นกับน้องชายที่บ้านเละเทะโซฟาแตกหมด
1: ไม่โดนแม่ซีเหรอ
0: ไม่โดนหรอกเราก็บอกเขาสิว่าเราอ่ะมีจินตนาการเด็กฉลาดพ่อแม่อยากให้ลูกฉลาดไหมล่ะอย่างนี้
1: อย่างแม่อีกนุ่มเลยนุ่มเลยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เนาะ
0: เฮ้ยหนูแสบตั้งแต่เด็กเลยจริง
1: ๆชอบชอบเขามีเพลงนุ่มเลยด้วยนะแล้วคุณขอขอวิงวอนมันไม่ถูกอ่ะวิงวอนเขาถูกขอในวิทยุชุมชนไง
0: เพลงอะไรนะ
1: ถูกว้าวอนใช่ไหม
0: ว้าวอนว้าวอน
1: นาว้าวอนใช่ไหมจะเขาขอไม่ถูกเขาขอวอนอย่างเดียวเนาะเขาบอกว่าเออไม่ใช่ว้าวอนแล้วก็เพลงอะไรนะ
0: เพลงหนูเลยไม่ถูกเปิดเพราะว่าทุกคนจำชื่อเพลงหนูไม่ได้อ่ะนะ
1: ใช่จะจำได้นะดอกไม้ป่าจำได้อยู่นะ
0: โอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่ดอกไม้ป่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ปลายฟ้าจ้ะ
0: ปลายฟ้านี่สีอะไรคะ
1: สีครามสิคะ
0: สีครามเหรอ
1: ใช่
0: เช้าหรือเย็น
1: เย็น
0: หนูไม่มีอะไรหนูแกล้งเล่นเฉยๆโอเคปลายฟ้านะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ฝากให้ตะวันสีมาลงแล้วกันนะ
0: ใครนะ
1: จิตรินตะวัน
0: ดอกไม้ป่ากับตะวันน่ะเหรอ
1: ตะวันสีมาลงสุรินจ้ะ
0: อ๋อได้เลยจากสาวบุรีรัมย์มอบให้กับหนุ่มสุริน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ไม่ได้หรอกเราก็ต้องให้เขาจินตนาการไงจะมาขอปลายฟ้าเฉยๆไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละคนชอบฟ้าแบบไหนใช่ไหมอ่ะหนูทิ้งไว้เป็นโจทย์ก่อนว่าคุณผู้ฟังถ้าเลือกได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบดูพระอาทิตย์แบบไหนมากกว่ากันหรือใครอยากดูตอนเที่ยงมีไหมตาบอดเด้อเอาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงก่อนอ่ะลองเลือกสิว่าใครอยู่ทีมไหนปลายฟ้าค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เอาละช่วงนี้นะคะหน้าร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนร้อนร้อนมากมากเลยนะคะใครที่เปิดพัดลมแล้วเสมือนเปิดไฟใส่ตัวแล้วก็นี่เลยน้องเมย์แนะนำคูลพลัสนะคะเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสนะคะรุ่น AV514 นะจ๊ะรุ่นนี้นะจำให้ขึ้นใจเลยตัวเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เอาให้มันเย็นนะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปอีกCooling Pack อีก4ชิ้นนี่นะแถมๆกันไปโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้านะคะอะไรแก๊งเฝ้าดีเจอะไรกันจ้าบอกว่ายุงอาการหนักแล้วใช่ๆเนี่ยกำลังให้น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน้องก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นพยายามจะช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง โอ้ยอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงเป็นพี่ต้นสุชาติร้องบ้างดีกว่านี่ค่อยว่าเมนบอร์ดพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: สวัสดีครับนี่เรามีแดนเซอร์มาแล้วนะครับร้องด้วยกัน

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้ยรอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อน

0: ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเถ่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะมากอดกันดีกว่านะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วใครที่รู้สึกอ่อนแอใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ชีวิตเหมือนยุงตัวนี้นะคะเพราะว่าโดนตบไปหลายนาทีแล้วเนี่ยน้องยังพยายามดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเมื่อสักครู่น้องเมย์บอกว่าลองเลือกดูซิว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยานะคะพระอาทิตย์เนี่ยมีการเขามีการทำนายจากการวาดด้วยนะแล้วก็มีการทำนายจากการที่แบบว่าชอบแบบไหนพระอาทิตย์แบบไหนเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าชอบพระอาทิตย์ตอนขึ้นหรือตอนตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีจิตวิทยาที่เขาอธิบายอยู่ในมุมมองจิตวิทยานะคะถ้าใครสักคนหลงไหลพระอาทิตย์ตอนขึ้นเขาเรียกซันไลท์ใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือซันเซ็ตก็คือพระอาทิตย์ตกนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันสะท้อนบุคลิกภาพสภาวะทางอารมณ์แล้วก็กลไกทางด้านจิตใจที่น่าสนใจหลายอย่างเลยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะมันบ่งบอกถึงความมีความฉลาดทางอารมณ์เขาเรียก EQ นะแล้วก็มีสติ หนูมีไหมเนาะคนที่ชอบหยุดแล้วก็รอถ่ายรูปแสงสุดท้ายหรือแสงแรกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะการชื่นชมความงามในทางจิตวิทยาเชิงบวกการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้ลดความหมกมุ่นในตัวเองนะคะหรือว่าเซลฟ์โฟกัสและทำให้รู้สึกเชื่อมโยงเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไงพระอาทิตย์ใช่ไหมล่ะการตระหนักรู้พวกเขาเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะส่วน2เนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีสมาธิในการเหม่อมองพระอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนโรแมนติกแล้วก็มีความหวังช่วงเวลาเหล่านี้นะคะมันก็มีความหมายในเชิงลักษณะเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันที่แตกต่างกันพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันสื่อได้ถึงการเริ่มต้นใหม่เป็นความหวังแล้วก็พลังงานคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่บวกเสมอแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะส่วนคนที่ชื่นชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่าเนี่ยจะสื่อถึงความหมาย

ของการแบบจบทิ้งท้ายคือการขอบคุณและปล่อยวางคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมักมีการก็เรียกว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์ชอบความสงบแล้วก็รู้จักที่จะหาความสุขในความเงียบเหงาลึกซึ้งหนึ่งเลยอ่ะสามนะคะต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและเยียวยาอันนี้มันก็บ่งบอกได้เหมือนกันท้องฟ้าในช่วงรอยต่อของวันเนี่ยมันจะมีสีใช่ไหมสีหลากหลายสีมันช่วยบำบัดด้วยเหมือนกันนะคะสีที่บำบัดเนี่ยจะเป็นสีส้มชมพูม่วงจะช่วยในการลดระดับความเครียดแล้วก็หลั่งสารโดปามีนออกมาความสม่ำเสมอของพระอาทิตย์ตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้เนี่ยการได้เฝ้าดูวัฏจักรสม่ำเสมอของมันจะทำให้จิตใจของคนที่มองพระอาทิตย์ตกในทุกๆวันเนี่ยมั่นคงลดความกังวลได้ด้วยนะคะมีลักษณะนิสัยแบบอินโทรเวิร์ตได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบดูพระอาทิตย์หรือสุนทรียนิยมนะคะคือการใคร่ครวญการถ่ายภาพเหล่านี้เนี่ยมักเป็นกิจกรรมที่ทำได้คนเดียวทำคนเดียวได้ดีด้วยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะสื่อสารกับตัวเองบางคนชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วลงแบบว่า Facebook IG อะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกตคนกลุ่มนี้ดูเขาก็จะมีความแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดๆนะคะมีสุนทรียะอยู่ในใจอย่างเงี้ยเป็นนักสังเกตการด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มองเห็นแต่เป็นคนที่สังเกตด้วยมีความละเอียดอ่อนมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีแสงเงาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการสูงนะคะสรุปง่ายๆคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้แสวงหาความหมายพวกเขาจะให้คุณค่ากับประสบการณ์ทางด้านอารมณ์มากกว่าวัตถุและใช้ความงามของท้องฟ้าเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลพลังงานในจิตใจของตัวเองแล้วทุกคนล่ะคะชอบถ่ายรูปตอนไหนเอ่ยถ่ายรูปตอนไหนเอ่ย เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามาคนแรกเลยพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะหัวใจไม่ยอมแพ้จากแสนนาการเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ก็อยากให้ทุกคนนะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่แบบว่าอย่างน้อยมันตกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่นะวันนี้เราอาจจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างแต่พรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นสิใช่ไหมล่ะพระอาทิตย์มันก็ขึ้นในทุกๆวันเราก็ต้องมีกำลังใจในทุกๆวันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อแล้วเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไม้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีบ้างแล้วแต่ขอเพิ่มขอคนที่ขอเพลงไม่ซ้ำเดิมใครขอเพลงซ้ำโทรมาขอใหม่เดี๋ยวนี้ชอบโทรมาขอเพลงเดิมๆซ้ำๆงงคนเดิมขอเพลงเดิมขอศิลปินคนเดิมมันจำได้เหอะมันมีเรคคอร์ดไว้เหอะเพราะขอซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณคนนี้ขอเพลงซ้ำเดิมกี่ครั้งเพลงเดิมกี่รอบนะมันมีเรคคอร์ดมันมีเรคคอร์ดอ่ะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะใครออกนอกห้องเดี๋ยวจะปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายวิทยาลัยนะไอวิทยาลัยครับน้องบัวลำพูครับ
2: ครับผมครับเด็กชายวิทย์นี่วันนี้กินข้าวกับอะไรครับ
3: กินข้าวกับต้มไก่ครับ
2: ต้มไก่ทำเองหรือซื้อมาครับ
3: ทำเองครับ
2: จริงปะเนี่ย
3: จริงครับ
2: หิวแล้วอะ ไม่ใช่อะไรเลยที่ถาม
3: ถ้าอยู่ใกล้ผมก็ฝากให้ครูเมย์แล้ว
2: โอ้ยที่นี่ที่นี่เขามีขนมนมเนยให้กินแต่เขาคิดตังค
3: ์แล้วครับ
2: เขาคิดเนี่ยอะไรนะมีโดนุ้งโดนัทอะไรก็ไม่รู้5บาทเนี่ยมีอะไรนะทุเรียนทอดเออ5บาทถุงแค่เนี้ยถุงก็จิ๋วนึง
3: แล้วโอ้ยมาสะลวดเลย
2: ก็ต้องซื้อหลายๆถุงค่ะพอดีแม่ค้าเขาน่าจะคำนวณมาแล้ว
3: ครับ
2: อืมหนูน่าจะต้องซื้อสัก100นึงอ่ะหนูถึงจะอิ่ม
3: ครับ
2: ถ้า5บาทแล้วแบบว่าถุงก็จิ้วนึงอ่ะเจ้าเมย์เข้ามาค่ะ
3: ครูเมย์ก็ไม่ได้อ้วนครูเมย์หุ่นดีสวยด้วยก็ไม่ต้องกินเยอะ
2: วันนี้หนูไปประชุมกับลูกค้าลูกค้าหันมามองหน้าหนูแล้วก็บอกอ้วนขึ้นปะเนี่ยแล้วพูดทุก5นาทีอ่ะแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยพี่ว่าเมย์อ้วนขึ้นนะเอาจริงๆกินอะไรมากินข้าวดิพี่คนเออถามแปลกๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เออถามมาได้ว่าอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนขึ้นมาเนี่ยกินอะไรมาเอ้าไม่น่าถาม
3: ที่ภูเก็ตฝนตกหรือเปล่าครับครูเมย์ครับ
2: ตกอยู่นะคะ
3: ฝาก
2: คือโฟมากระโตเดียวกระโต
3: ครับบ้านผมกระโต
2: วันนี้หนูดีดหนูนอนมาพอ
3: คร
2: ับ แล้วปกติแล้วถ้าเลือกระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกพี่วิทย์เลือกอะไรคะ
3: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
2: หรอเป็นบุคคลที่มีความหวังตลอดเวลาเงี้ยหรอตรงไหมอ่ะมันตรงไหมอ่ะ
3: ตรงครับ
2: จริงเหรอแต่หนูชอบพระอาทิตย์ตก
3: ผมชอบพระอาทิตย์ขึ้น
2: ตกไปเลยอ่ะแล้วหนูก็เดินชอบกลางคืนจะก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
3: เอ
2: าละเออพอพระอาทิตย์ตกใช่ไหมมันก็เป็นเที่ยงคงเที่ยงคืนเอ๊ะใช่ไหมหนูก็จะได้มาเจอคุณผู้ฟังไง
3: เพราะชอบพระอาทิตย์ขึ้นกลัวเราจะได้หลับนอนก็ซ่อมรถได้
2: เดี๋ยวนอนหลับพอละนอนหลับอย่าเพิ่งหลับนอน
3: คร
2: ับ เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเออนอนหลับเนาะ
3: ครับ
2: แล้วก็ตอนกลางคืนทำอะไรนะ
3: ก็ซ่อมรถเลยครูเมย์ผมเคยโทรมาหาครูเมย์อยู่
2: ไม่แล้วเราซ่อมอะไรกลางคืน
3: อ้าวมันตอนกลางวันก็เขาเร่งงานก็ทำครับ
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยมี
3: ช
2: ่
3: วงนี้ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะช่วงนี้ทำบ้างไฟครับ
2: ทำบ้างไฟ
3: ครับ
2: เออหนูเคยเห็นเขาไปรีวิวแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ต้องสามัคคีกันมากๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำกันแบบว่า
3: ทำไปจุดแล้วก็ทำขายด้วยครับ
2: หรอ
3: ของหนุ่มระยองอะครับหนุ่มระยองครับ
2: บ้างไฟนี่
3: ที่งานนน
2: เป็นท่อนๆหรือว่าเป็นแบบหมุนๆแบบใหญ่ๆ
3: เป็นท่อนท่อ PVC ครับท่อ PVC
2: มันเป็นความเชื่อเรื่องอะไรนะคะขอฝนเหรอเกี่ยวไหม
3: ใช่ครับประเพณีครับ
2: แบบว่าไม่ให้แล้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ครับแถวอีสานครับ
2: หนูเคยเห็นที่เขาทำแบบว่าเป็น10เมตรอะไรอย่างงี้เลยอะก็จำไม่ได้แล้วว่ายังไง
3: ถึงบ้างไฟล้านน่ะครูเมย์ครับจุดขึ้นบนท้องฟ้านะ
2: โอ้แต่มันลดอ่ะ
3: ครับ
2: เคยคิดจะขึ้นไปนั่งไหม
3: ไม่ครับ
2: ไม่นี่หมายถึงเราอ่ะตัวไม่
3: ครูเมย์ขนาดนั่งเครื่องบินผมยังกลัวมันตกเลย
2: เออแล้วอันนี้มันหมุนด้วยเนาะ
3: ครับผม
2: เออหนูเคยไปเห็นในรายการอะไรไม่รู้ที่แบบว่าชาวบ้านเขาแบบว่าค่อยๆมีการวัดมีการแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะแบบว่าเออต้องคำนวณต้องแบบว่าต้องมีกี่บ้องจะทำยังไงให้มันไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบจุดขึ้นไปก็ต้องมีหลุมหลบภัยด้วยอ่ะ
3: ใช่ครับไอ้นี่เราต้องผสมไอ้พวกขี้เกลือเครื่องอะไรเนี่ยทำอย่างดีครับครูมีครับ
2: ก็เป็นอีก
3: อันตรายครับมันอันตราย
2: ดู
3: ดบุหรี่ใกล้ไม่ได้นะครูมีเผื่อมัน

0: ไปโดนไอ้พวกไอ้ที่มืออะไรมันจะตัดแตก
1: แล้วชาวต่างชาติเขาไปดูเยอะไหมคะ
0: ดูครับ
1: แล้วเขามีช่วงไหนมั่งมีช่วงไหนมั่ง
0: มีช่วงเรียน6ไปถึงเรียน7เรียน7ครับ
1: จุดทุกวันเลยเหรอ
0: เป็นหมู่บ้านอ่ะครับบ้านนู้นบ้านนี้เขาจะเป็นงานบุญนะครับ
1: แต่เราก็ต้องไปดูเอาเองว่าบ้านไหนเขาจะจุดวันไหน
0: เขามีมาให้ดูครับมีแผนมาให้ดู
1: ก็คือเวียนกันอ้าวบ้านนี้จุดวันนี้นะบ้านนี้จุดวันนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ
0: บ้านผมเพิ่งจุดเสร็จเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวาน
1: ยังไม่เดือน6เลยจุดแล้ว
0: เขาทำก่อนนะครับเดือน6อีสานนะครับถ้าเดือน6นั้นมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปถึงหรอกครับ
1: เป็นความแปลกใหม่ของหนูเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแต่ภาพกับคลิปวิดีโอแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็
0: ครูเมย์รู้หรือเปล่าครูเมย์รู้เปล่าว่าเขาจุดไอ้จุดบูชาพญาแถนอะ
1: ไม่รู
0: ้เขาอยู่บนท้องฟ้านู่นจุดให้เขา
1: แล้วเขารับรู้ไหม
0: ก็ต้องรับรู้ดิเพราะว่าเขาเป็นผีเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อแล้วพญาแถนเป็นผีเหรอ
0: เป็นผีดิครับอยู่บนท้องฟ้านู่นเขาก็จุด
1: พญาแถนคือใครอ่ะ
0: คือคนที่ชอบบั้งไฟดูบั้งไฟอะไรนี่ครับ
1: แสดงว่าเขาเกิดทันดูบั้งไฟ
0: ครับ
1: เขาก็เคยเป็นคนแบบเราอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
1: แล้วเขาเสียไปเมื่อไหร่
0: ผมได้ยินแต่พ่อแต่แม่คุยให้ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจุดบูชาพญาแถนว่าอย่างเงี้ย
1: เราต้องมีอะไรไปเสิร์ชหาอีกแล้วเราอยากรู้ซะทุกเรื่องอะตอนเนี้ย
0: ครับ
1: บ้างไฟพญา
0: ก็ดีนะ
1: เพราะว่า
0: ภาคไอ้ที่บ้านครูเมไม่มีหรอก
1: ไม่มีค่ะไม่มีไม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาดูตรงไหนหมายถึงว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนจุดวันไหนไปแล้วจะได้เห็นไหมเนาะอะไรเงี้ย
0: เห็นครับ
1: เขาเรียกว่าบ้างไฟ
0: ใช่หมดแล้วอีสานครับชาวอีสานใช่หมดแล้วครับจากจังหวัดเลยลงมาใช่หมดแล้วครับถึงนู่นถึงอำนาจเจริญอะไรนู่นน่ะอุบลนู่นน่ะเขาบุญบ้างไฟ
1: เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อประเพณีอีสานสำคัญพญาแถนเนี่ยเปรียบเสมือนเทพอยู่บนฟ้าในความเชื่อของคนลาวกับคนอีสานคำว่าบ้างไฟนี่คือจรวดที่ทำจากไม้ไผ่บรรจุดินปืนส่วนพญาแถนเนี่ยก็เป็นเทพแห่งฝนฟ้าอะไรอย่างนี
0: ้ครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีท่อ PVC เอาท่อเหล็กทำอันตรายแล้วเวลาไม่ระเบิด
1: โอ้โหนั่นน่ะสิแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ท่อแป๊บเหรอ
0: ท่อ PVC ครับ
1: แล้วท่อแป๊บกับท่อ PVC ต่างกันยังไงอ่ะ
0: ก็ต่างกันแต่ท่อ PVC มันจะเป็นท่อที่ว่ามันไม่อันตรายครับถ้ามันแตกมันก็จะแตกเป็นเม็ดไฟกระเด็นลงมาเลยครับ
1: แล้วท่อแป๊บคือ
0: ท่อแป๊บไม่ใช้แล้วครับ
1: ท่อแป๊บมัน
0: ท่อ PVC
1: คืออะไร
0: ท่อ PVC อ่ะ
1: พลาสติกเหมือนกันเหรอ
0: ครับท่อแป๊บนี่เขาไม่ใช้แล้วสมมุติอันนี้มันเป็นเหล็กอ่ะครับ
1: อ๋อเขาบอกว่าการจุดบั้งไฟอ่ะเป็นการเตือนพญาแถนว่าให้โปรยฝนลงมาหน่อยปีนี้ฝนแล้งอย่างง
0: ี้
1: แล้วถ้าบางวันฝนตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะยังจุดไหมคะ
0: จุดครับถ้าฝนหายตกแล้วก็จุดได้ครับ
1: แต่ถ้า
0: ฝนตก
1: ฝนไม่แล้งปีนี้ก็
0: เพราะเขาเล่นการพนันกันนะคุณนี
1: ่จริงไหมเน
0: ี่ยมันก็จริงดิ
1: ว่าจะตกหรือไม่ตกเนี่ย
0: ครับขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูง300-400อย่างเงี้ยวิอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินกันพวกเล่นถอยเล่นขึ้นอ่ะ
1: เขาบอกว่าคำว่าแถนเนี่ยคือความเชื่อเก่าแก่มากเลยก่อนพุทธกาลอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโอเค
0: ผมโทรหลายทีแล้วไม่ได้รับสักทีเลยสายไม่ว่าง
1: หนูก็ดันอยากรู้อะไรไปเรื่อยด้วยตอนเนี้ย
0: ครับดีแล้วแหละครูเมย์จะได้รู้เยอะๆ
1: เป็นตำนานม
0: ีย
1: ังมีเรื่องพญาคักคะคันคาก
0: ขังคกเหรอ
1: ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าในตำนานอีสานน่ะนอกจากพญาแถนแล้วยังมีตำนานพญาคันคาก
0: ครับพุทธไทยเทวีอะไรนั่นน่ะเขาเรียก
1: เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพญาแถนโกรธมนุษย์ไม่ยอมให้ฝนจนโลกแห้งแล้งและพญาคันคากเนี่ยคือราชาคังคกผู้มีฤทธิ์จึงยกกองทัพสัตว์ไปสู้กับพญาแถน
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายตกลงกันว่าถ้ามนุษย์จุดบ้างไฟขึ้นฟ้าให้พญาแถนส่งฝนลงมาแต่ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องอ่ะแปลว่าโลกกำลังต้องการน้ำ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างก็ร้องถ้าฝนตกครับเขาก็กินนะเขากินต้มอึ่งอ่างนะคุณเมย์
1: เอออ้าวเราก็กินพญาคากไปแล้วนี
0: ่ไม่เอา
1: ไม่เอานะโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้

0: อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ฟังเพลงแค่แสนผ้าแหละคุณแม่บอกว่าทำไมต้องเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าผมชอบเพลงนี้มาก
0: เราต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเควันนี้น้องเมย์เปิดให้แล้วครั้งหน้าถ้าอยากได้สายหน้าไม้ต้องเปลี่ยนเพลงโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: มันแบบคนอื่นเขาก็จะแบบคนนี้อีกแล้วขอเพลงนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไมขอแล้วทำไมถึงให้สายหน้าไม้อย่างเงี้ยหนูโดนบ่นทุกทีอ่ะ
1: เหรอ
0: ไปดีกว่า อ่ะเพลง

0: จิ้มซุกกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: มีคนแซวว่าวันนี้ดูเอ็มคอร์ดเห็นน้องเมย์จัดรายการด้วยขอบคุณค่ะ ได้ดูไหมได้ดูไหมหนูเป็นผู้ประกาศคงประกาศข่าวเล่าคงเล่าข่าวเนี่ยได้ดูไหม
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้ดูเลยคุณเมย์ครับยังไม่ได้ดูเลย
1: หนูจัดวันจันทร์กับวันพุธนะ
0: เหรอครับ
1: ใช่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นประมาณนี
0: ้ช่องไหนคุณเมย์ครับ
1: เอ็มคอร์ดค่ะ
0: เอ็มคอร์ด
1: เออหนูจะไปจัดห้องอื่นได้ไงแล้ว
0: ใช่ก็ของเราเลยแหละเนาะ
1: เออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ที่พอวาสุเนาะ
1: ค่ะ
0: พอวาสุเขาบอกว่าน้องเมย์จัดตอนนั้นอะตอนเช้าหรือตอนไหน
1: ตอนเย็นตอนเย็น
0: เหรอ
1: ใช่ใช่ชื่อรายการเรื่องพลบค่ำ
0: ครับ
1: ค่ะรอดูด้วยนะมีพิธีกร4คนสลับไปสลับมาให้งงเล่น
0: มีคนไหนบ้างอ่ะครับคุณเมย์มีคุณเมย์แล้วคนไหนบ้าง
1: จริงๆอ่ะมันมีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ามีหนูอ่ะคือวันจันทร์กับวันพุธ
0: ครับ
1: สลับกันสลับกันจัดอะไรอย่างงี้นะคะฝากดูด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ไงเพื่อแบบได้อ่านข่าวเกี่ยวกับบั้งไฟบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเหมือนกันมีแม้กระทั่งอ่านข่าวว่างูเข้าไปฉกไก่3ตัวหนูก็อ่านมาแล้วก็เป็นข่าวได้เหมือนกันเออนะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาขอเพลงแค่เศษผ้ามาหนูแบบขอเล็กกว่าผ้าก่อนตอนเนี้ยขอเป็นแค่แบบฝ้ายผูกตีนของพี่สารสารสินก่อนนะคะอ่ะแล้วที่เหลืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนที่เป็นเพลงอกหักช้ำรักโอ้ยเจ็บเหลือเกินนะมาขอมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้

0: ขายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะผลงานจากพี่เก่งทัชยะค่ะสังกัด Wildline Music นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนัญชัยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงคิดมหานครชาร์ตนะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2 ผลงานเพลงจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและวงฟูจ้า

0: ริดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเบทิชาย
1: ังไงนะใบพรุ่งนี้คือวันไหนนะของพี่วันที่วันศุกร์หรือเปล่าโอเคอ่ะตอนนี้ช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วนะสินะวันนี้นะคะมีบอกว่าสวัสดีค่ะจางนุเดขอเพลงใส่ใจพิเศษใส่ใจหน่อยครับจากพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะคะจากท็อปพัชพัฒน์ด้วยอยู่จันทบุรีขอเพลงใจคะลาดหมื่นเหรอใช่ไหมใจคะลาดหมื่นแล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมันว่าเราจะไม่อ่านการเมืองนะคะแล้วก็ราคายางวันนี้อัปเดตกันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์

0: ขี้ยางก้อนถ้วย67.50 บาทน้ำยาง86.20 บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะก้อนหินก้อนนั้นวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วม

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสแล้วก็คุณหนูเดใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ใครที่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะทักทายกันหน่อยครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่นงนุชณนครพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สบีน่านะฮะขอเพลงถ้าตอนนี้เธอยังไม่เกิดของวงแท็กซี่นะครับอุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีพี่ศักชัยนะครับพี่นักรบครับพี่นุเจริญพี่สุวรรณีพี่อนุวัฒน์นะครับพี่ศรีวิไลทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจเอ้ยไม่ใช่สิมานครไลฟ์ก่อนไลฟ์เป็นก่อนดีกว่าเนาะไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะจัดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวก็มารับสายกันนะครับในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
3: ่กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับคิดถึงพี่ธันวาเสมอนะครับจริงๆนะฮะเพราะว่านั่นแหละทางพี่ธันวาก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทาง FM 95มาตลอดนานแต่สมัยนู้นสมัยแบบพี่ธันวาเป็นช้างเผือกนะครับแล้วก็มาเป็นศิลปินจริงจังของค่าย RS นะครับจริงๆนะคิดถึงพี่ชายเสมอนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่ประจวบนะครับ
4: ครับสมหวังครับ
3: เอ้า
4: สมหวัง
3: อ๋อพี่สมหวังจากจังหวัดประจวบใช่ไหม
4: คร
3: ับ โอ้ยนะครับแหมผมก็นึกว่าพี่ประจวบนะครับพี่สมหวังนะครับจากพี่ประจวบสบายดีนะครับพี่
4: ครับไม่เจอกันนานครับ
3: นานแล้วนะ
4: ปีกว่าครับ
3: ปีกว่าเนาะไม่ได้คุยกันเนาะ
4: คร
3: ับ ครับพี่สมหวังสบายดีนะครับที
4: ่ครับ
3: ที่ประจวบเป็นไงบ้างพี่อากาศช่วงนี้ฝนตกไหม
4: ครับฝนตกครับ
3: ฝนตกเนาะ
4: ครับ
3: เหมือนกันครับที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับ
4: หวังยังไม่สมหวัง
3: ยังไม่สมหวังสักทีเนาะพี่เนาะเข้าใจผมเข้าใจพี่แหละนะสู้ๆนะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะพี่นะ
4: เรียบร้อย
3: ตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับพี่
4: บุษบาครับ
3: บุษบาจากวงเมนเทลนะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: สำหรับคนเป็นไม่
3: ได้เลยนะครับจัดให้นะครับพี่สมหวังขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ

0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่สมหวังนะฮะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ไปประจวบนานมากๆนะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เคลียร์งานอะไรเสร็จก่อนอยากจะไปเที่ยวทะเลกันบ้าง เอาอันนี้คือแบบพูดความจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับไปเจอแบบน้ำทะเลเจออะไรอย่างงี้บ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้งานนี้เสร็จงานแม่พึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันบ้างที่ทะเลบ้างนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับในช่วงของสายชีพหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบุษบา Mental ครับ

3เพลงจบไปนะครับยาวๆกันไปนะมีรอสายใจสั่งมานะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับจากน้องเป้าเป้าวลีน้องสาวคนน่ารักของผมนะครับแล้วก็ใจสั่งมานะครับจากพี่เสกโลโซจัดไปทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่ถึงบันไรพี่สว่างนะครับพี่ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ตอนนี้ก็ 2:40 นาทีแล้วนะครับพี่ไกรวุฒิน้องไกรวุฒิเนาะพี่ศรีวิไลพี่เอ็ดดี้นะครับบอกว่าเห็นแก้ววายไหมนะครับเห็นทุกวันนะครับทุกคนเห็นหมดนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเห็นหมด เห็นกันหมดนะครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นูดีกูดนะครับบอกว่าไอ้พี่เป้านี่สวัสดีพี่สุนิสานะครับพี่โซริยาสวัสดีครับถ้าพี่เดชอยู่นะพี่โซริยาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่โซริยานะครับพี่น้องมังกรนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยพี่สุภาพนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกคาดูเซ พี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อไปฟังสปอนเซอร์กันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้า

0: ่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาทัชชิโมนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไปบทเพลงคิดถึงนะครับจากคุณอารังร็อกเกสตรานะครับต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะครับก็ว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงให้ถูกต้องนะครับนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ฮานามิแล้วไงนะครับบอกว่าคอแห้งแล้วครับพี่เพชรนะครับคอแห้งแหละครับอยากดื่มอะไรล่ะฮะอยากดื่มอะไรล่ะฮะพี่ลำพึงนะครับพี่สุวรรณีพี่อนุภาพน้องมังกรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เอกใช่ไหมครับพี่เอกเอกหั่งโลนะครับสวัสดีครับผมน้องเพชรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่โซระยะสวัสดีฮะพี่สุภาพน้องมังกรทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่วัดเอ็นพี่วิวัฒน์ NT นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่วันวิสาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้ำเหียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดี95นี่มาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณมาลินีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากใครที่กำลังเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของเข่าจะนั่งจะลุกจะวิ่งจะเดินอะไรก็ตามแต่ว่ายังปวดเข่าผมก็มีเนี่ยฮะ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก2เพลงแล้วกันนะครับเผื่อเวลาไว้นะฮะก็เป็นบทเพลงแห่งความคิดถึงนะครับอ่ะหลังจากเพลงนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตยาพรนะครับสวัสดีครับจากสุโขทัยใช่ไหมฮะบอกรับฟังจากญี่ปุ่นจ้าเอ้าอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ที่ไหนครับบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำพึงนะครับพี่วันวิสาพี่เกรงศักดิ์พี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่ละอายครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับคุณชายบอยคนเดิมสจต้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับสจต้อยสบายดีนะครับ ยังอยู่ยังคอยที่ซอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กครับวันนี้มีวิธีแก้สิวแก้สิวหายมาบอกนะครับก่อนไปทำงานไม่ต้องกินข้าวครับพอสายมาเราก็จะหิวพอสายหิวสิวเราก็จะหายขอบคุณครับชอบชอบอันนี้ดีอันนี้ผมต้องจดมุกไว้แล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับสจต้อยฮะแหมท่านสจนะครับสวัสดีน้องแบมนะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงครับพี่รัตยาพรฟังจากเจแปนนะครับจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะนะดีนะที่ช่วงนี้แบบผมเป็นสิวแบบนานๆทีนะสจต้อยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องเฉลิมพลนะครับ
2: ครับ
1: โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีนะครับช่วงนี้ลิงเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: เยอะเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: โอ้ยยังไงก็ต้องระวังนะเวลาเดินไปไหนก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าใส่อะไรให้ห้อยนะ

0: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเลยครับพี่น้องชาวลพบุรีนะฮะตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ติดรักพิษณุโลกครับ
0: จากคนอาสีหนุ่มนะ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับและหลังไมค์ด้วยครับ
0: ได้เลยนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: ก็ได้ครับ
0: จำไม่ได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เฉลิมพลครับ
1: คร
0: ับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ครับขอให้พี่เพชรมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผม
1: ครับ
0: ครับนี่จัดไปช่วงพาเลทเพลงฮิตนะครับพิษรักพิษณุโลกครับไปฟังเพลงกันเลยครับ

ลโหลครับมาแล้วครับผมมากับฝนนะครับมาพร้อมฝนลินในเมืองหลวงพี่น้องนะครับฮันวลินทั้งประจวบนะครับคิริขันธ์กันแล้วกันนะครับเอาคนอีสานหลายบ่หลายเนาะร้องได้เสียงดังนะครับใครร้องได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับขอให้สวยเป็นดอกกุหลาบนะครับครับผม

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับกลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4เพลงจบไปนะครับนี่เลยครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็รักนี้มีกรรมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับจากพี่ไผ่พงศธรแล้วก็ดวงเดือนนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงจัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95มีใครบ้างเนาะขอดูสิสวัสดีพี่ละไอพี่สุคนกับเชิงน้องมังกรยายออดสามย่านนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณแม่บนเรือนนะฮะสวัสดีพี่คิวเองนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ Facebook ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมจะพยายาม refresh บ่อยๆนะครับจะได้ทักทายทุกท่านได้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ Facebook บางทีก็น่าจะมีปัญหากันบ้างพี่บันเทานะครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับผมมีใครอีกเลื่อนกันไปใช้สุดสิสุดได้แค่นี้ใช่ไหมโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝาก

0: อยู่ไหนเอาอยู่นี่หายไปเฉยเลยเอาอยู่นี่อ่ะบทเพลงจอกิวิทของเรานะครับจอกิวิทวันนี้บทเพลงที่5นะครับรัติการแห่งความเหงาจากน้องป่านป่านชีวานะครับโอ้ยไม่ได้เจอนานมากไม่ได้เห็นนานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ติดตามน้องป่านมาตลอดนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอ่ะเราไปฟังกันนะครับใครที่ชอบลูกทุ่งแท้ๆนะต้องฟังน้องป่านนะครับสังกัด SSK Music นะครับเพลงนี้ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงาคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันเลยจัดไปจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อันแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ด้วยนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตแล้วก็จากใจต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่สาวขามนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าต่อเพลงด้วยโอ้ดวงใจนะครับดีเจเมย์เข้ากันดีขนาดเป็นชะอั้นกา เข้าดีขนาดเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ละอายครับพี่สุพนัทสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มาลีวันนะฮะเอ้าน้องปามี่น้องปามี่สวัสดีค่ะนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่งานงานและงานที่เจอกันล่าสุดใช่ไหม งานธนาคารกสิกรนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานด้วยกันนะครับเต้นสวยมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับน้องปามีที่เข้ามารักทายว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่หลับยังไม่นอนเหรอฮะ จะตีสี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในขอดูซิมีใครอีกนะครับ Facebook ของผมมีปัญหาทางเนี้ยมีปัญหาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบเห็นทุกท่านได้ทีเดียวนะครับต้องแบบ refresh หน้าจอเรื่อยๆนะครับพี่ธีรพงศ์พี่สุพนัทนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลายังอยู่นะพี่รัตนาพี่นรเดชนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันส่งข้อความกันส่งข้อความกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิบนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความขึ้นมาณตอนนี้พี่สาวครับนะครับน้องปามี่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรพี่นกสิทธิชาติมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดาใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพี่สุคนกาบเชิงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่นันทาพี่กรองแก้วพี่ละไอนะครับสวัสดีฮะพี่สมหวังพี่นกสิริชาติบอกว่ามีแต่สติกเกอร์มากเกินไปนะฮะข้อความเลยไปไวนะครับอันนี้เรื่องจริง อันนี้พูดจริงนะครับมีแต่คนรัวสติกเกอร์เข้ามานะฮะก็ไม่ค่อยมีข้อความเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่รัวกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็ใจไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับจะส่งข้อความมาจะอะไรก็แล้วแต่จะส่งสติกเกอร์จะส่งข้อความมาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานมนุษย์หวานครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้เบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาแล้วครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับนี่2เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพลงถึงกิ๊กนะครับจากทาคณิตนะฮะน้องเบลน้องเบลคนน่ารักของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะแล้วก็สังหารหมู่นะครับจากโซดา5นะครับจัดไปสวัสดีครับไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างสวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่เล็กยินดีพี่หนูสวยหนูสวยพี่จิรวรรณครับพี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่รัตติยา Good morning ครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้เวลาแบบกด refresh ทาง Facebook

เพื่อที่จะแบบดูข้อความหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้ดูยากมากนะครับหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะพยายามกดบ่อยๆนะครับเผื่อที่แบบข้อความจะขึ้นมานะฮะบางทีก็โหลดช้าบางทีก็นั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้นะช่วงนี้เน็ตแบบมันช้า มันช้ามากๆเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลง

0: ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวอ่านผิดไม่ได้นะครับอ่ะจัดไปครับอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปบทเพลงของดิดคิตตี้นะครับผู้เบาเสื้อปุ๋ยแล้วก็เทสบอดี้นะครับจากน้องม่อนวรวิทย์นะครับน้องม่อนนะฮะน่ารักมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์บียอนเซ่นะฮะถ้าใครรู้จักบียอนเซ่นะจะเป็นแนวนั้นเลยนะครับเป็นผู้ชายก็เท่เป็นผู้หญิงก็สวยนะฮะจริงๆนะชอบนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปทักทายกันนิดนึงนะครับทาง Facebookจะมีใครมาเนาะขอดูซินะครับเพราะว่าเวลารีเฟรชทาง Facebook แล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้พี่สุคนกับเชิงครับคุณยายพอเพียงคุณแม่บุญเรือนน้องมังกรพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่สุภัตราสวัสดีฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับก็ประจำช่วงชั่วโมงที่3นะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family นะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีนะครับส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลมนะครับตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเพลงสบายสบายเหมือนที่เคยเปิดนะครับมีโป๊ะเช๊ะนะครับจากพี่บิวปริยานกัลยาณีแล้วก็ดูดังให้ดูเสื้อนะครับพี่วิทย์ไฮเปอร์สดอยู่หรือยังนะครับพี่น้องๆสิพี่ไม่ได้แล้วล่ะน้องๆดีกว่านะครับสโมสรชิมิแล้วก็พี่หญิงดีสีจุมพลนะครับหญิงลัลลาจัดไปนะครับพี่สาวคุณสวยของผมนะฮะทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับพี่สีวิไลบอกว่ายาดมมีไหมคะนะครับโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะหายจะได้ลึกนะครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาพี่สีวิไลบอกว่ารองเท้าหายค่ะหน้าเวทีนะครับนั่นแหละนะฮะบอกว่าบอกแล้วว่าอย่าใส่รองเท้าแตะมานะครับมันหลุดง่าย แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องมังกรพี่เยาใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ายเชฟ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของเพชรหมดลงแล้วนะครับสวัสดีพี่ประภัยศรีครับพี่สุมาลานะครับพี่สาวครับพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทาครับพี่ชัชนะครับคุณยายพอเพียงลุงต่อยใช่ไหมครับลุงต่อยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับเสียดายมากเพราะว่าตอนนี้ Facebook ของทางเราน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่า refresh ขึ้นไปเห็นข้างบนไม่ได้เลยนะฮะผมก็เลยพยายาม refresh บ่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 กับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: บนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ไหนก็มาเลยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีสีส้มชาวลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะวันนี้พี่กวยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์กิตติวภาค
1: กิตติวภาคน้องสีเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้เนอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสียงแทรกป่ะคะอ๋อมันมีเสียง
0: เดี๋ยวนะสัญญาณมันวูบวาบ
1: สัญญาณมันวูบวาบใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะก็แล้วหน้าที่แทนน้องโด
0: พี่กวยจ้ะพี่กวยนำไปก่อนพี่กวยจำไปก่อนเดี๋ยว
1: นำไปก่อนเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวต่อใหม่นะคะเดี๋ยวน้องสีเข้ามานะคะเพราะว่ามีสัญญาณแทรกนะคะก็ขออนุญาตนะคะเข้าแทนน้องโด้งเพราะว่าให้น้องไปพักผ่อนมีภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับแฟนๆชาวลูกทุ่ง FM 95คลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยก็ตกกันเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็อากาศก็ดีร้อนก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีพระราชพิธีสำคัญเลยนะคะก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันวันพืชมงคลนะน้องสี
0: แรกนาขวัญเนาะ
1: เออวันแรกนาขวัญนะคะ
0: ชุ่มฉ่ำไปหลายพื้นที่นะเมื่อวานฝนตก
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แ
0: ล้วทุกปีนะในวันพืชมงคลต้องมีฝน
1: ต้องมีฝนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวันดีทีเดียวเพราะว่าพระโคก็เสียงถ่ายหยิบผักหกคืบก็บอกน้ำจะน้อยแล้วพระโคก็กินถั่วกินน้ำกินหญ้ากินเหล้านะคะก็เขาบอกว่า
0: ทุกปีแล้วพระโคเนี่ยกินเหล้าทุกปี
1: กินถั่วกินหญ้ากินน้ำแล้วกินเหล้าเอ้ยทำนายได้ว่าน้ำท้าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเออแล้วเมื่อวาน
0: สาธุ
1: สาธุเลยใช่ไหม
0: ผลเสียงทายก็คือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเวลาเขาฟังผลเสียงทายพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันเล่นนาขวัญเนี่ยเด็กเขาก็จะมีแบบมีล้อมีหัวเราะมีอะไรของเขาตามภาษาเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะพี่กวยเนาะ
1: ใช
0: ่เออนะคะแต่ก็ในสมัยก่อนเนี่ยเออจะเอาดาวเทียมมาจากไหนอ่ะเทคโนโลยีมันไม่มีก็ต้องใช้แบบเนี้ยในการทำนายใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ทำนายเป็นพระราชพิธีโบราณกาลมาแล้ว
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกษตรกรด้วยนะคะเราเห็นพี่น้องเกษตรกรที่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นนะเข้าไปอ่านประวัติหลายๆท่านนะคะที่กว่าจะได้รับเนี่ยโอ้โหคือเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่เนาะพี่กวยเนาะ
1: ค่ะใช่
0: สำหรับเกษตรกรนะคะทำงานเยอะหรือไม่ท
1: ้
0: อ
1: เรายิ่งเดี๋ยวนี้ก็เราจะยิ่งเห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็กลับไปบ้านเกิดของตัวเองไปทำเกษตรกรเนี่ยไปต่อยอดบ้างไปพลิกฟื้นอะไรก็มีนะมีเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีนะเพราะว่าเขาว่าโอ้อยู่เมืองหลวงก็ไม่ไหวแล้วนะน้องสีนะก็กลับบ้านถ้าเขามีที่ดินอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับบ้านไปทำนาทำไร่ทำสวนทำอะไรแต่เป็นแนวใหม่นะเป็นแนวของเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
0: ใช่ค่ะมีอยู่คนหนึ่งเมื่อวานนี้อ่านประวัติเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นนายกสมาคมปลานิลไทย
1: ปลานิลไทย
0: ใช่มารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขามุ่งมั่นเลยในการที่จะแบบเลี้ยงปลานิลของเขาอ่ะมุ่งมั่นจริงๆนะในการที่จะเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิลคือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะคะจนได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นเป็นนายกสมาคมปลานิลไทยโ
1: อ
0: ้เขารู้สึกปลาปลื้มใจนะที่ทำให้เขามาถึงทุกวันนี้คือแบบมุ่งมั่นจริงๆทำจนประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงตอนจบอ่ะมันเป็นไฮไลท์นะตอนจบเมื่อก่อนเราจะชอบมากเลยเวลาสมมติว่าตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับใช่ไหมเขาก็จะมีเกษตรกรวิ่งเข้าไปในแปลงนาเนาะ
1: ใช่วิ่งไปเก็บ ตอนที่พี่เคยทุกปีเหมือนกันตอนแรกๆที่ทำข่าวก็ต้องไปนะเคยวิ่งเข้าไปเก็บเขาเหมือนกันเออ
0: สน
1: ุ
0: กด
1: ี
0: เนาะ
1: สนุกดีเออแต่ปีนี้นี่นายกหนูเขาก็วิ่งเข้าไปเก็บเนี่ยนะ
0: เออนายกก็วิ่งเข้าไปเก็บด้วยเหรอลูกเพิ่งจะรู้ว่านายกทำนาด้วยนะ
1: เออเขาบอกว่านายกทำนาด้วยใช่ไหม

0: มีที่บุรีรัมย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็น
0: เมืองคน
1: เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองคนอ่ะเนาะเวลาไปที่นั่นก็ขอให้ทุกอย่างดีอย่างที่พระโคเสียงไทยมาก็แล้วกันถึงไม่ดีก็เราก็คนที่บริหารประเทศก็ช่วยกันทำให้มันดีเนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะก็ณขณะนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบว่าดีอะไรมากมายเนาะหลังจากที่มีรัฐบาลมา
1: ะ
0: นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็รอนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างวันที่15นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับคนที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งใช่ไหม
1: จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสิ
0: เออทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะไอ้พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันเข้าเราถ้าเกิดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเดินหน้าใช้ไปได้ไหมแต่ว่าที่ฝ่ายค้านไงเขายื่นให้ทางประธานสภาส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคุณโสพลสารัมประธานสภาก็ได้ส่งไปให้แล้วส่งคำร้องไปถึงไปที่ศาลแล้วนะก็อาจจะเร็วก็ได้นะถ้าเกิดศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเนี่ยอาจจะพิจารณามาอย่างเร็วก็ได้นะ
0: จะทันไหมอีก11วันวันนี้วันที่14ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าลงทะเบียน25ตามกำหนดเดิมว่าจะโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนน่ะ
1: ใช่ใช้ได้วันที่1อ่ะตามไทม์ไลน์เขาไว้ว่าอย่างนั้นน่ะเนาะก็พยายามบอกว่าคิดไปทางที่ดีเอ้ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนน่ะอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12ก่อนปิดอ่ะนะก่อนที่มีพระราชพิธีก่อนปิดเนี่ยหลายคนทั้งนักกฎหมายทั้งคนที่เป็นรองนายกเคยเป็นเลขากฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์เอ่ยเนี่ยก็บอกยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าทำได้ไม่ขัดอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าประเทศมันเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะออกพรก.กู้เงินเนี่ยได้เขาว่าอย่างนั้นทุกคนก็ยืนยันน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็ขอให้ทันแล้วกันนะเพราะว่าคือมันไม่ได้จะกระตุ้นทางไหนแล้วตอนนี้นะคะ
1: มันรู้จะกระตุ้นทางไหน
0: ก็ต้องทางนี้แหละที่จะให้เศรษฐกิจมันอย่างน้อยก็หมุนเวียน2เดือนเนาะที่เขาบอกว่าเดือนละ 1,000 ก็2เดือนก่อนใช่ไหมเฟสแรก
1: เฟสใช่แบ่งเป็น2เฟส
0: เ
1: ฟสละ 2,000
0: เดือนละ 1,000
1: ใช่ไหมคะใช่ๆเดือน 1,000 2เดือนติดต่อกัน
0: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้มีข่าวเรื่องฐานกัมพูชายิงปืนเข้ามา
1: ใช่11นัดนะ
0: ในฝั่งไทยเนาะ
1: ใช
0: ่แนวโอสมิธนะคะไทยก็ยิงเตือนกลับไป2นัด
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเวลาอื่นเนี่ยมีเหตุการณ์ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงพบค่ำนะคะสภาพอากาศก็เริ่มมืดมีฝนตั้งเขาจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนสู่พื้นที่โอสมิธแต่ละจุดนี้มีการยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดนะคะที่ทหารจากกองทัพภาคที่2รายงานเนี่ยค่ะก็โดยความมั่นคงประเมินว่าเป็นการยิงลักษณะเหมือนยิงเขาเรียกเช็คแนวทหารก็ใช้คำว่ายิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะเช็คแนวเหรออย่าเช็คบ่อยนะ
1: ก็ตอบโต้กันไปนะคะก็ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเอ๊ะเวลามันปกติสุขนะแต่ทำไมต้องมีแบบนี้เรื่อยๆเลยนะจุดประทัดนั่งเรื่องอะไร
0: เหมือนยั่วยุเหมือนอะไรไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: คือยั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาถ้าอยู่ดีๆเอาถังคนนอกฝั่งก็อยู่กันก็คือเหมือนกับก็เฝ้าลาดตระเวนไปอะไรอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วแต่ว่าจะมายิงเช็คแนวบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะทางนี้ก็ระแวงอยู่แล้ว
1: เนี่ยล่าสุดก็ยังบอกว่าในทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกข่าวแหละออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าไทยเนี่ยย้ำว่าไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่ว่าพร้อมแล้วก็พร้อมจะดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะ

0: าวถึงสถานการณ์ชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาบอกว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้เนี่ยกองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายของการปะทะนะคะตามกฎหมายตามกฎของการปะทะนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนนะคะอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันนะคะรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพไทยก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำนะคะลุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดมั่นไงยึดมั่นเมื่อคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคมอ่ะ68น่ะเขามุ่งมั่นเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดสันติสุขหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดเนี่ยนะคะทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงนี้นะคะซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยุแหละถ้าเกิดฟังจากทางข่าวของทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
1: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณสายๆเมื่อวานนี
0: ้
1: มีต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกแต่ไม่ทราบสัญชาติไหนนะเดินเข้ามาตรงใกล้ๆแนวลวดหนามนะคะถนนการข้าวโอสมิธอ่ะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู
0: ้
1: มันแปลกอยู่นะคะต่างชาติที่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่เอเชียแน่นอนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
0: ใช่เป็นไม่ทราบสัญชาติใช่เดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามที่โอสเมทนี่แหละโอสเมทนี่แหละเจ้าที่ก็เลย
1: มาทำไมอ่ะ
0: ก็เลยยิงเตือนไปสองนัด
1: ก็ใครพามาทำไมมีอะไรหรอ
0: เริ่มต้นก่อนก็มาก่อนทำไม
1: นั่นแหละแสดงว่าต้องมีเจ้าบ้านอ่ะพามาอาสายังว่างอยู่นะคะต้องกวางรอค่ะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็เชิญได้เลยนะคะจริงๆเช้านี้มีน้ำมันขึ้นนะคะพี่ขวยเบนซิน
0: ไม่อยากจะเช็คแล้วว่าราคาน้ำมัน91ของตัวเองเท่าไหร่
1: เบนซิน
0: เขาบอกขึ้นทุกชนิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะทุกชนิดเลยค่ะเบนซินนี่กรุงเทพนะ 53.64 ค่ะเบนซินถ้าแก๊สโซฮอล์95ก็ 44.05 แก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 43.68
0: อุ้ยนี่แหละ4445เนี่ยของพี่เนี่ยโอ้โห
1: ดีเซลเอาดีเซล B7 นะ 41.45 B20 34.45 นี่ที่คนเติมกันเยอะถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมก็นู่นเลยค่ะ 61.2561 บาท 25 สตางค์นะ
0: ก็ฟังเหมือนดูแล้วเนี่ยการสู้รบมันไม่ได้มันการสงครามมันไม่ได้จะยุตินะมันจะไปกันใหญ่แล้วดูฟังจากทั้มเมื่อวันอังคารอะเนาะเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วอะ
1: ก็ไม่มีตอนนี้ก็แสดงว่าประธานาธิบดีทั้มอยู่ที่จีนใช่ไหม
0: ตอนนี้ไปจีนอยู่13-15ใช่แต่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่ายังไงคงไปถึงแล้วยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถึงจีนแล้วเขาบอกทำเนี่ยถึงจีนแล้วเตรียม
1: ก็
0: ร่วมประชุม
1: เกือบ10 ปีนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็จะหารือหลายอย่างเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ตอนสี่
0: เกือบ2 ทุ่ม
1: สี่เขาประมาณว่าเสนอข่าวประมาณว่าวัดพลังกันระหว่าง2 ผู้นำโลกเดิมพันจัดระเบียบโลกใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: คำนี้เลย จัดระเบียบโลกใหม่จีนกับสหรัฐเจอกันนะคะ
0: เขาคาดหวังกันว่าคงจะมีการหารือกันอย่างยาวๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งพาจีนเยอะนะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเลยจีนเนี่ยจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันจากเตหะรานนะ
1: ค่ะคือตามข่าวเนี่ย เห็นบอกว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพาคณะCEO ไปด้วยนะคะไปเหมือนกับไป CEO ก็คือผู้บริหารยักษ์ใหญ่เลยของอเมริกา
0: ค่ะ
1: หวังว่าจีนจะเปิดประเทศรับนักลงทุนจากสหรัฐนะไปการนี้นี่คือไปแบบเหมือนกับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะอันนี้ถ้าในมุมของสื่อจีนก็บอกว่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่เพราะทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ผ่านทูตโซเชียลเลยว่าเขาจะขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดประเทศจีนให้กับธุรกิจของสหรัฐโดยจะขอให้จีนเปิดประเทศนะคะเพื่อให้ผู้คนที่ชาญฉลาดเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาแล้วก็ช่วยยกระดับสาธารณประชาชนจีนไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นแหมพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามามีธุรกิจมีความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจของสหรัฐจะฉลาดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยให้ผู้คนแหมใช้คำเนาะ
1: เวลาโดนัลด์ทรัมป์พูดนะเขาต้องมีคำที่แบบว่าคือเหนือ
0: คนอื่นไว้ก่อนเนี่ยเหนือคนอื่นเหนือไว้ก่อน
1: 1คุ้มประมาณนี้นะคะ
0: ก็
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าในส่วนของจีนเองนะคะก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามาเถอะใครๆก็มาได้จีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะรับรองเลยว่าณขณะนี้โลกใบนี้ไม่มีทางจะหยุดนโยบายจีนเดียวได้หรอกมาเยือนก็มาเขาต้อนรับทุกประเทศอยู่แล้ว
0: ะ
1: นะคะ
0: ก็คือจีนเขาก็มี
1: นโยบายจีนเดียวของเขาก็คือเป็นตัวของตัวเอง
0: ใช่ะะเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรแล้วอ่ะคือจีนตอนนี้เป็นมหาอำนาจแล้วเหมือนกันนะอันดับ2รองจากสหรัฐล่ะถ้าเกิดว่ากันไปดูกับสถานการณ์เนี่ยนะคะ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของทรัมป์ไปพบปะท่านสีจิ้นผิงนะคะ
0: ค่ะนี่เมื่อวานที่ชายหาดพัทยาน้องสีคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักตกปลาหมึกเนี่ยที่ริมชายหาดเขาผวานะเขาไปหวานแหแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยบุกชายหาดพัทยา
1: ฮะอยู่ในทะเลแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าตาชาแนลเนี่ยมีผู้ตามถึง 20,000 คนนะโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาแล้วก็นักตกหมึกเลยนักท่องเที่ยวที่มาก็ยืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากเลยนะคะนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปได้บอกว่าตัวเองทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะมาตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำมีผู้ติดตามหลักหมื่นล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็เลยนำแหมาทดลองหว่านเพื่อช่วยกันจำกัดนะคะปรากฏว่าในการหว่านแหครั้งนี้เนี่ยสามารถจับปลาหมอคางดำไว้ได้เป็นจำนวนมากเลยคนนี้ก็เลยบอกรู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดนี้สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเพราะเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาลูกปลาลูกมาลูกหมึกอ่ะหากปล่อยให้การแพร่พันธุ์จำนวนมากอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตถึงแม้ต้องสีมันอยู่น้ำจืดแล้วไปบุกที่ทะเลได้ยังไงเนี่ย
1: แสดงว่าอีปลาหมอคางดำนี่คือมันอยู่ได้ทั้งสองน้ำสามน้ำเลยเหรอ
0: แข็งแกร่งมากเลยเนี่ย
1: นะคะก็แล้วจะต้องทำยังไงจัดการยังไงอยู่ในทะเลเนี่ยยากมากเนาะ
0: เดี๋ยววันนี้ประมงต้องไปดูแล้วแหละว่ามันโผล่ที่นั่นได้ยังไงใครไปปล่อยหรือว่ามันอยู่มันจะว่ายข้ามน้ำมาหรอหรือไงอ่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละสิแล้วมันอยู่เกาะกลุ่มไม่ได้ไม่ยังไม่ไปตรงไหนใช่ไหม
0: ยังเขาพบชายหาดพัทยาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไปเรามาดูที่อื่นของชายทะเลทางทะเลที่อื่นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าอ่ะนี่เจอที่พัทยา
1: แสดงว่ามันเก่งจริงเนาะมันอยู่ได้ทุกทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยอย่างนี้เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องสายยังไม่มา
0: เรายังรอสายอยู่ใช่ไหมคะเบอร์อะไรนะต้อง402
1: 02-248-1366นะคะมาได้เลยค่ะ
0: 248-1366นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะมาคุยกันเราก็มีข่าวเสนอไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกรณีมีผู้ต้องหาเสียชีวิตคนนึงค่ะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้จบชีวิตในห้องคุมขังนะคะก็เขาบอกว่าตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบในห้องควบคุมผู้ต้องหาหลังจากจบชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครทำทราบชื่อในเทียวอายุ44ปีทะเบียนบ้านกลางอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะตำรวจบอกว่ากำลังจะนำตัวผู้ต้องขังคนนี้ออกจากห้องควบคุมเพื่อจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแต่เมื่อว่าตรวจสอบภายในห้องกับพบว่านายเทียวได้ใช้เสื้อยืดแขนยาวทำการผูกกับลูกกรงและเสียชีวิตลงก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีประวัติเบื้องต้นนั้นเนี่ยนายเทียวถูกนำตัวมาคุมขังไว้1วันแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่านายเทียวเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยานะก่อนเกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยกันซึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีมีความเครียดอย่างหนักเพราะว่ามีคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคดีประทุษร้ายคดีลักทรัพย์แล้วก็ประวัติก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการเสียชีวิตในห้องขังภรรยาและญาติไม่ติดใจเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความวิตกกังวลสูงหลังจากถูกควบคุมตัวนะคะแต่ว่าก็ไปตามขั้นตอนเนาะตำรวจสภ.เมืองเพชรเมืองสิงห์บุรีก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบอย่างละเอียดค่ะก็แสดงว่าในคืนเกิดเหตุที่ลิ่งในห้องควบคุมผู้ต้องขังก็มีเขาอยู่คนเดียวเนาะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ก็ยังจบชีวิตตัวเอง
1: ใช่ทำร้ายตัวเอง
0: อ๋อเรื่องที่มีเสียงปืนมา11นัดที่ชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีการให้ความเห็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กลับลงไปที่พังงานแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมคะหลังกลับเข้าเมืองกรุงเทพก็ดึกแหละมืดแหละก็ได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้เรื่องว่าทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามา11นัดตามแนวชายแดนโอสเมตตามแนวชายแดนโอสเมทเนี่ยนะคะก็ทางนี้ก็ผายมือไปที่เวลานักข่าวถามก็เลยผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกเลยที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสนาธิการทหารบกก็รายงานแล้วนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเตรียมพร้อมอะไรชายแดนไหมคุณนรทินก็บอกว่าเขาอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้ยั่วยุเราอย่างชัดเจนหรือว่ามาแสดงอะไรเราเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะคะขณะที่ทางเสนาธิการทหารบกนักบัญชาการพลึกร่วงประพัดก็บอกว่าเรายิงตอบโต้ไป2นัดแล้วก็เงียบไปนะคะส่วนที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่เนี่ยนะคะนายกอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรกังวลทหารก็ตรึงชายแดนไว้ตลอดเขาก็มีอธิปไตยของเขาแต่มาล่วงอธิปไตยของเราไม่ได้เหมือนกันถ้าฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับนายกหนูก็บอกว่าเออเขายิงปืนในบ้านเขา
1: ค่ะก็คือเช็คแนวอย่างที่บอก
0: เออเช็คแนวยิงปืนฝั่งบ้านเขา
1: แต่เช็คบ่อยไม่ดีนะคะสายงานแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
0: ยังไม่มาแล้วหรอสายมาแล้วเหรอคะน้องกวางยังไม่มา
1: อ๋อยังไม่มา
0: เอาเปะนับพี่พอดเปิดผิด
1: พี่พอดเช็คแนวพี่พอดเช็คแนว
0: เช้านี้เช้านี้อาจจะแบบว่าฝนตกหลับกันนอนหลับกัน
1: สบายใช่ไหม
0: สบาย
1: ค่ะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่การพูดถึงไวรัสฮันต้าหรือฮันตาใช่ไหมถึงนะพี่ป่วยเพราะว่าม
0: ัน
1: มีข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ในทวิตเตอร์นะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถทำให้ขนาดอวัยวะเพศกดลงได้
0: ก็มีข่าว
1: มันแชร์ต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแท้นะผ่านปัสสาวะผ่านอุจจาระแล้วโรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงนะแต่ว่ายังไม่มีรายงานในส่วนของบ้านเรานะคะมีแต่บนเรือสำราญนั่นแหละ พราะฉะนั้นข่าวเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าแพร่ระบาดอยู่ในวงแคบนะคะบนเรือสำราญที่เพิ่งอพยพออกทั้งหมด11รายนะคะแต่ว่าใน11รายที่ติดเชื้อก็บอกว่าเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดเหมือนกับโควิดนะคะแม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แต่ก็ดูแล้วเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยถ้าฟังจากหมอยงให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนานเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ดุร้ายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะพี่กล้วยแต่ก็ป้องกันไว้แหละดีแล้วนะคะสมมติว่ามีต่างช่วงต่างชาติมาเลยพวกนี้เราก็ไม่สัมผัสไม่คุกคีนะก็มันมีอาการก็คือคล้ายกับไข้เลือดออกนะคะใครที่ติดเชื้อไวรัสฮันต้าเนี่ยคล้ายกับไข้เลือดออกแต่ว่าตอนนี้มันจะเจอในนู่นแหละแถบอเมริกานะคะไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อเส้นไส้อาเจียนแล้วก็รายอาการที่รุนแรงนั้นเกิดอาการภาวะไตวายได้ค่ะ
0: แต่ยังไม่ยังยืนยันว่ายังไม่เข้ามาในไทย
1: ยังนะคะ
0: แต่มันก็น่ากลัวหมายถึงว่าอย่าให้เป็นเหมือนอะไรโควิดอะไรขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีว่าติดง่ายในขนาดนั้นเนาะใช่ไหมยังไม่ติดง่ายขนาดนั้นนะคะโอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเรามาระวังในเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆเลยอย่างเมื่อคืนเนี้ยก็มีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ที่ถนนเชียงใหม่ลำปางก่อนถึงร้านผ้าไหมยกดอกลำพูนอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยนะคะกู้ภัยก็ไปถึงที่เนี่ยก็พบว่าเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กนะคะชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยหน้ารถเสียหายหนักมากผู้ที่ขี่มาไม่ต้องนั่นเลยเสียชีวิตคาที่อยู่ในรถเลยเจ้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถนะคะบรรยากาศสุดเศร้าเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงมีญาติเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็เป็นลมหมดเลยทราบชื่อว่าชื่อนายธนภูมิอายุ43ปีเป็นชาวลำพูนนั่นแหละเจ้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ตอนเกิดเหตุชนต้นไม้เนี่ยมีฝนตกหนักนะรถคงจะเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจังเลยอ่ะก็เลยทำให้คนที่ขับมาเนี่ยตายเลยติดซากติดอยู่ในรถเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพออกมานะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังบางทีเนี่ยก็
1: เป็นลื่นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วถ้าเกิดขับช้าๆเลยเนา
1: ะ
0: บางทีเร็วแล้วมองไม่เห็นบ้างแล้วมั่งเสียหลักพุ่งชนมา
1: ตอนเช้าแล้วบางทีบางคนเนี่ยอาจจะยังมีอาการง่วงอาการอะไรอยู
0: ่
1: เนาะ
0: ใช่แล้วโดยเพราะอย่างยิ่งคนขับรถกลางคืนบางทีอาจจะแบบว่าอันนี้หรือเปล่าหลับในหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเบอร์จะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่เคยนะเวลาขับรถจะถึงแล้วจะถึงแล้วต้องหยิกตัวเองเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องหยุดนะบอกตัวเองเหมือนกันว่าพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงๆต้องหยุดนะต้องพักต้องหยุดแล้วก็พักเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง
1: โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ชินเส้นทางอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องรีบนะคะมาดูความคืบหน้าของผีน้อยที่ถูกแบนนะคะ4จังหวัดในเกาหลีใต้นะคะก็หนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่เป็นบ้านของ1ใน6แรงงานไทยที่หนีนายจ้างในเกาหลีนะคะนี่ไปถูกกฎหมายแต่ว่าไปถึงก็หนีอยู่ดีสุดท้ายเกาหลีก็ประกาศเลยว่าคนไทยที่มาจาก4จังหวัดนี้เนี่ยเราจะไม่รับแล้วนะคะ1ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแม่ของ1ใน6แรงงานที่หลบหนีเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยลูกที่ไปทำงานตอนแรกไปแบบถูกกฎหมายไปถึงก็หนีเนี่ยนะคะก็คือไปในโครงการแรงงานฤดูกาลแบบวีซ่า E8 เนี่ยนะคะแม่ของแรงงานคนนี้เป็นแรงงานหญิงนะคะพี่ป่วยบอกว่าปกติแล้วลูกสาวไม่ค่อยติดต่อกับที่บ้านล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานเข้ามาแจ้งแล้วว่าเนี่ยลูกสาวไปถึงเกาหลีก็หนีนายจ้างนะแล้วก็ถ้าติดต่อลูกสาวได้ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วตอนแรกที่ติดต่อกันได้ลูกสาวยืนยันว่าจะไม่กลับเพราะว่าเลือกเส้นทางนี้แล้วซึ่งแม่ก็บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงลูกหนูเนี่ยเลือกทางนี้แล้วหนูจะดิ้นรนหาเงินมาช่วยพ่อแม่เพราะสงสารตอนนี้หมดหนทาง ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกสาวตัดสินใจหนีนายจ้างเนื่องจากว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากพฤติกรรมนาย

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: มันพี่ก็เคยนะพี่น้องสีเชื่อไหมพี่ยังไม่นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนคือว่าแต่เราก็รู้แกแล้วแหละพี่ไลฟ์สดใน TikTok อ่ะอยู่คนเข้ามาว่าพี่กวยผมเนี่ยกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งที่กรุงเทพจะผ่านเพชรบุรีผ่านเนี่ยจะแวะเอาทุเรียนไปให้อะไรอย่างเงี้ยพี่รอจะมาให้เหรอตอนนี้พี่มันอยู่ท่ายางนะพี่อยู่ที่ช่อง9อ๋อผมก็มาใกล้แถวแล้วก็เช็คยังไงแหละอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ผมยางแตกตอนนี้ทำยังไงดีอ่ะโอนเงินเนี่ยโทรศัพท์โทรไม่ได้จนต้องให้แม่โอนเงินเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวให้พี่โอนเข้ามาก่อนพี่ก็ชักยังไงแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนตอนแรกก็อุ้ยตายแล้วจะมีคนให้ทุเรียนกินฟรีด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่มีของฟรีไม่มีในหลอก
1: ใช่ไหมเนี่ยวิชาชีพมันอยู่รอบตัวเราจริงเน
0: า
1: ะ
0: น่ากลัวจังต้องระมัดระวังต้องใจ
1: เราต้องระวังตัวกันแบบให้มากเลยนะคะ
0: ก็เข้าใจคนที่เขาระวังแล้วก็ยังโดนนะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ส่งเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่พี่ส่งโชคดีว่าแกฐานะร่ำรวยนะ
0: เกือบจะโอนอีก 7,000 แล้วไม่ล่ะ
1: ดูสิแกโดนไป 3,000 แกยังเฉยเลยไม่ยอมแจ้งความนะไปแจ้งความนะพี่ส่งนะ
0: เอ้ยส่งแจ้งความจะเป็นให้คนอื่นมาระวังด้วย
1: ค่ะเมื่อวานนี้มันมีอันนี้ค่ะเพจชื่อเพจหวานเจี๊ยบรับจ้างบ้านน่ะพี่กวยก็เมื่อวานนี้โดนนะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวมาให้ปากคำนะเพราะว่าดูสิไปรับสร้างบ้านให้คนเป็นช่างอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีคนมีเหยื่อถึง40รายค่ะไปรับเหมาแล้วก็ทิ้งงาน40กว่าราย
0: แสดงว่าราคาไม่แพงสงสัยราคาจะแบบว่าไม่แพงคนถึงเข้าไปเยอะขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะเลยรับสร้างบ้านก็คือปักก็ไปอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งงานเขาทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสคบเนี่ยเขาจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีพฤติกรรมกับใกล้เคียงกับอีกคนเนี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาไม่ทิ้งแน่สคบเขาเอาแน่นอนก็เลยฝากประชาชนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของก่อนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์ขอให้ตรวจสอบละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเนี่ยมันตรงตามโฆษณาตรงปกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจรับเหมาเนี่ยต้องตรวจประวัติของเขาตรวจบริษัทเขาก่อนทำสัญญาอย่าจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนล่วงหน้านะคือบางคนกลัวว่าบ้านจะไม่เสร็จภายใน3เดือนเลยก็จ่ายไปหมดเลยอันเนี้ยจะยากมากเลยในการที่จะต้องเรียกคืนมาเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เอาเปรียบประชาชนนะคะถ้าใครได้รับความเสียหายจากการรับจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆนะตอนนี้ก็มีสายด่วนสคบ1166ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: โทรได้เลยนะคะ1166นะเล่าเหตุการณ์สมมติว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความก็ทักเล่าไปก่อนโทรไปก่อน
0: อย่างให้พี่ส่งเนี่ยโทรที่สคบได้ไหม
1: ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้บริโภค
0: พี่ส่ง
1: แล้วก็บอกไปเลยว่าเพจเนี้ยเราเข้าไปซื้อรถจากเพจเนี้ยเฟซบุ๊กของคนเนี้ยเขาจะได้บล็อกจะได้ปิดให
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: น้องสีชอบกินบุฟเฟ่ต์ไหมเนี่ย
1: ชอบค่ะพี่ปวย
0: ไม่ไปเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็ประหลาดนะแต่เป็นสำนักข่าวต่างประเทศอ่ะเขาบอกมีร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งที่สเปนเขาจะออกกฎใหม่ว่าลูกค้าที่กินมากเกินไปจนอาเจียนออกมาเนี่ยจะถูกปรับเงินนะ
1: อาเจียนในร้านเหรอ
0: โอ้เขาบอกแสดงว่ามีอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่กินมากเกินไปเนี่ยจนอาเจียนออกมาจะต้องถูกปรับนะร้านอาหารที่สเปนร้านนี้ชื่อร้านซูชิโตโลในเมืองเคลเบสนะคะจังหวัดเซบีย่าที่สเปนค่ะเป็นให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ร้านเนี่ยเขาประกาศว่าจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพิ่มถ้าเกิดเข้ามากินแล้วเนี่ยเกิดอาเจียนเนื่องจากกินมากเกินไป
1: กินอ้วกแตก
0: แต่เขาบอกเขาออก

0: กฎแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้ากินมากเกินไปจนอาเจียนบ่อยครั้งนะจึงพยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทางร้านซูชิโตโร่เนี่ยก็เลยติดป้ายบอกว่าหากลูกค้าอาเจียนอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทางร้านชี้แจงบอกว่ากรณีนี้ลูกค้าเลยกินจนอาเจียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยส่งผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นแล้วก็การบริการนวดเพราะว่าไหนต้องจัดเช็ดถูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเรื่องของสุขอนามัยในร้านด้วยนะก็เลยเพื่อจะต้องใช้มาตรการนี้เพื่อป้องปรามคนที่กินอาหารจนเกินขีดจำกัดโอ้คือพวกเราเนี่ยทำงานหนักมากเสิร์ฟอาหารให้ทันเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วอย่างเป็นอย่างดีเลยแล้วคุณยังมากินเกินจนขนาดนี้โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
1: หาทำ
0: เออบ้านเราจะมีไหมเนี่ยบ้านเรามีแต่ว่าถ้าเกิดตักมาแล้วว่าเห็นว่าในจาน
1: กิน เขาก็ปรับ
0: โอ้แต่บางทีพี่ก็เห็นบางคนตักมาก็แอบอะไรนู่นนี่แล้วก็ยัดเข้าไปในนั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนอะเพื่อไม่เห็นว่ามันเหลือในจานอะน้องสีเออ
1: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีข่าวอีกเยอะเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สอง
1: ค
0: ่ะวันพฤหัสนะคะวันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมนะคะก็วันนี้ต้องไปภูเก็ตค่ะหลายคนถามมาเนาะคุณจามอนไปไหนไปเที่ยวภูเก็ตจองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่ป่วย
1: น้องเขาเก่งมากเลยนะน้องสีเรื่องของการจองตั๋วไปเที่ยวไหนตอนไหน
0: ได้ตั๋วราคาถูกด้วยนะไปกลับ800อ่ะ
1: เขาจะได้โอ้โหภูเก็ตไปกลับนะเกือบหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นนะตัวเนี้ย
0: ก็เมื่อวานนี้ยังเตือนเขาบอกว่าต้องไปดูไปดูเมลหน่อยนะเผื่อว่าสายการบินเขาอาจจะแจ้งว่ายกเลิก
1: ยกเลิกก่อนไปใช่ไหมแต่เขาโอ้เขาจองข้ามปีเลยเนี่ยโอ้โหดีจังเลยเนาะ
0: ชิวเลย
1: ชิวเลยก็ไม่เป็นไรมันลูกยังเล็กไงไปก่อนเปิดเทอมมั้งเห็นบอกเปิดนู่นแหละอาทิตย์หน้าเนาะ
0: อาทิตย์หน้าก็เปิดเต็มรูปแบบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ช่วงนี้ก็อู้ในห้างคนก็ไปซื้
1: อพวกอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนใช่ไหม
0: โดยเฉพาะร้านปักเสื้อนะอุ้ยมันลุมมาตุ้มกันเลยนะคะ
1: ต้องปักเสื้อด้วยมาดูนี่มาดูความรักความรักความรักความรักนะความรักของน้องลำไยสิน้องลำไย
0: เปิดตัวแล้วใช่ไหม
1: เปิดตัวก่อนท่านนี้ก็เปิดตัวประทางตามโซเชียลติ๊กต็อกโอ้โหโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะกับตันช้ากับตันช้าเนี่ยเป็นกับตันช้างกฤษดาวงแก้วก็เลยแบบเมื่อวานก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องมีลำไยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปออกงานพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆนะไปให้สัมภาษณ์ตอนไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็บอกว่าความรักตอนนี้ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นในคนเห็นในโซเชียลก็มาถามว่าซัพพอร์ตกันยังไงบ้างคือหนูเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เป็นการรู้จักที่ค่อยๆซึมซับกันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกปัจจุบันนี้มันโอเคนะเราก็ถูกให้เกียรติแล้วก็ดูถูกดูแลอย่างดีต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แหมเขาใช้คำนี้นะเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ตอนนี้เราเป็นคนใช้ตังค์ถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดใจกับคนนี้จริงๆตอนที่ได้คุยมันไม่ได้เป็นการเข้ามาจีบนะคะพี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาจีบแต่ก็มีเรื่องต้องคุยกันเวลาคุยกันมันก็กลมกลืนกันไปหลังจากนั้นมีโอกาสไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจีบก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เหมือนพี่น้องปกติทั่วไปแหละเพื่อนๆก็ไปวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วเขาก็ถามหมอดูว่าหมอดูครับเขาจะชอบผมไหมหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือพี่จีบหนูใช่ไหมใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูก็อ๋อก็เลยถามแล้วความรักของเขาล่ะเขาก็ดูแลเราตั้งแต่วันแรกเลยทานข้าวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยแหมย้ำคำนี้นะเขาเป็นสายซัพพอร์ต
0: แล้วแสดงว่าที่ผ่านมานี่เขาเป็นคนจ่ายตลอดเหรอ
1: แล้วเขาพูดอย่างนี้ไงเขาบอกเขาไม่เคยเขาเนี่ย
0: น่าคิดตรงนี้แหละ
1: น่าคิดตรงนี้นะแม่น้องลำไยพูดตรงนี้คนเขาก็จะยังไงล่ะ
0: คนก็เลยย้อนไงว่าแสดงว่าตลอดนี่คือที่ผ่านมาก็แสดงว่าซัพพอร์ตจากคนอื่นเน
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละสี่เขาเนี่ยไม่ได้เขาเนี่ยรู้สึกในตัวเองเนี่ยเป็นเนี่ยเข้าใจค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาซัพพอร์ตแล้วเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่เรานะแต่กับเพื่อนเราด้วยเพราะเพื่อนหนูก็มีเพื่อนเยอะอะไรเข้ามาก็มีซัพพอร์ตเราความรักครั้งนี้ก็ไม่กดดันแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินี่แหละคนก็บอกว่าไอ้คนเขาก็คอมเมนต์กันในด้านลบว่าไม่เหมาะกันบ้างหลายงั้นอย่างนี้ลำไยก็บอกจริงๆหนูก็ว่าเหมาะไม่เหมาะเราเป็นคนอยู่กับเขานะคะเราอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขามองแค่ภายนอกหนูก็ไม่รู้คำว่าเหมาะสมมันคืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสบายใจสบายใจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มาบังคับไม่ได้ดูตารางเวลาเขาก็ไม่ได้แบบคลั่งรักมีคนแซวไงว่าคลั่งรักนะบอกก็ใช่มั้งคะเวลาอยู่ด้วยกันก็ตลกมากกว่าเขินถ้าเรามองด้านนอกเขาก็จะเป็นรูปแบบกับตันช้างสุขุมนิ่งๆแต่พออยู่ด้วยกันเหมือนไม่เต็มทั้งสองคนน่ะหนูก็เป็นคนเส้นตื้นเขาก็เป็นคนตลกพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกกันไปใหญ่เลยหนูยังชอบแซวเขาเลยแซวว่าพี่เต็มไหมเนี่ยส่วนคนรอบข้างที่มาใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคเพราะว่าเขาดูแลเราอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่หนูแต่เขาดูแลคนรอบข้างของหนูด้วย
0: โอ้ ก็สดชื่นกับกัปตันช้างที่เราเพิ่งรู้อายุ38แล้วเน
1: า
0: ะ
1: 38ถ้าเราไปดูใน TikTok เขาเนี่ยเขาดูแลพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาเหมือนติดเตียงเหมือนอะไรแต่เขาเป็นคนเหมือนลูกกตัญญูอ่ะ
0: กัปตันช้างใช่ไหม
1: เป็นกัปตันช้าง
0: เป็นตำรวจใช่ไหมคะยศร้อยตำรวจเอกนะกัปตันช้างเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ตำรวจด้วย
1: ก็มีการแซวไงว่าไม่รู้จักพี่ช้างมีการส่วนตัวฟอลโล่กันตอนมาเที่ยวบรรทัดทองแล้วหนูก็ถ่ายสตอรี่ว่าโดนล็อกล้อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจก็เลยก็เลยเข้ามาทักมาถามก็เลยได้คุยกัน
0: โอ้
1: เป็นตำรวจ
0: ค่ะก็ดูแฮปปี้ดีแต่ว่าตอนที่น้องลำใหญ่ให้สัมภาษณ์อ่ะพี่ป่วยสังเกตไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนใหม่การทาลิปสติกแบบนั้นใช่ไหม
1: ไหนอ่ะทำมันเกินที่เที่ยงบนใช่ไหม
0: ใช่นี่คือเป็นเทรนใหม่เหรอหรือว่ายังไง
1: หรือว่ายังไงอ่ะมันเป็นข้างบนตรงเนี้ยข้างบนข้างบนดินผาข้างบนอ่ะมันล้นเยอะนะ
0: ล้นไปถึงจมูกอ่ะ
1: ล้นถึงจมูก
0: มันต้องทาแบบนั้นใช่ไหม
1: ไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้มัน
0: ถ้ามันเป็นลิปสีมันคงไม่ได้นะต้องมันเป็นลิปกอส
1: สะท้อนอะไรหรือเปล่านี่มันภาพสะท้อนอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะ
0: เฮ้ยไม่นะเห็นหลายคนแล้วนะ
1: ไม่
0: ใช่
1: เฉ
0: พาะน้องลำใหญ่ทาอย่างเงี้ย
1: ช่างสังเกต
0: ใครที่เป็นวัยรุ่นบอกหน่อยว่านี่คือเป็นเทรนใหม่ใช่ไหมบอกป้าๆหน่อย
1: ไม่รู้ว่าแฟนที่ฟังเราอยู่เป็นจะทราบหรือเปล่าก็คือคิดเหมือนเราเลยป้าๆเนี่ย
0: เป็นเทรนใหม่การทาลิปแบบนั้นเหรอเพราะว่าดูมันดูแบบมันอยู่ข้างบนน่ะบนปากอ่ะ
1: แต่แล้วถ้าเป็นเทรนใหม่จริงป้าขอถามมันเพื่ออะไรเนี่ย
0: อยากรู้อ่ะจะได้ทาบ้าง
1: มันสวยเหรอสีว่าสวยเหรอมันเหมือน
0: ไม่รู้อ่ะ
1: แต่ว่าดูว่าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้อะไรที
0: ่มันวาวๆอยู่ข้างบน
1: ฮะว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็นะเขาก็พยายามหากันแปลกๆ
0: ตามกระแสตามกระแสไม่เลยละดูให้น้องสัมภาษณ์ก็ดูปากไป
1: อ๋อเหรอ
0: นี่คือทำไมมันวันวาวอยู่ข้างบนล่างจมูกไม่จ่อย
1: ได้สัมภาษณ์แล้วก็ดูปากไปเนี่ย
0: ดูปากไปใช่ไหมคะมาดู 2-3 วันนี้ก็แน่นอนเป็นดราม่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีของทรายสก็อตที่มาอ้างว่าถูกพี่ชายมีพฤติกรรมล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังมีคลิปและมีแคปหน้าจอของญาติๆนะป้าๆคนอื่นเก็บมาไว้หมดแล้วจะหยุดไหมตั้งแต่เด็กผมไม่เคยไว้ใจคุณเลยผมเก็บมาตลอดก็ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าคุณพ่อของพายก็รู้เรื่องด้วยนะคะพี่กล้วยคุณพ่อของพายที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยแล้วก็โพสต์ภาพอีเมลที่พ่อส่งมาให้เมื่อ4วันก่อนหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อไม่คุยกันเลยมานานกว่า4ปีข้อความระบุว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกได้อ่านอีเมลของพ่อบ้างไหมแต่พ่ออยากจะสื่อสารกับลูกและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลูกบล็อกพ่อในไลน์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลูกไม่ตอบกลับก็ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนเลยพ่อแค่อยากจะบอกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันมากกว่าที่ลูกคิดแต่ที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ใช่ศัตรูพ่ออยู่ข้างลูกนะด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ลูกกลับมาจากอังกฤษพ่อก็กลายเป็นศัตรูไปแต่อย่างนั้นทุกอย่างที่พ่อพูดดูเหมือนจะทำให้ลูกรู้สึกขยะแขยงและปฏิเสธพ่อแย่ขนาดนั้นเลยหรือนี่คือเป็นอีเมลจากพ่อนะคะเขาบอกว่าปีนี้ลูก30แล้วนะน่าจะกำลังเรียนรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบและชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการเสมอไปพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อในแบบที่ลูกต้องการแต่พ่อจริงใจอยากจะเห็นลูกมีความสุขทำไมพ่อจะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมีความสุขล่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าถ้าลูกลองเปิดใจพ่อเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดร่วมกันได้พ่อย้ำอีกครั้งว่าพ่อไม่ใช่ศัตรูอย่าทำให้พ่อเป็นศัตรูเลยการทำลายมันง่ายแต่การสร้างขึ้นมาใหม่มันยากกว่ามากพ่อรอคอยการติดต่อจากลูกและในระหว่างนี้ขอให้ลูกโชคดีรักจากพ
1: ่
0: อเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ติดต่อพ่อกันเป็นเวลานานก็คือ4ปีอย่างที่อีเมลของพ่อ

0: ขียนเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยติดตามข่าวด้วยใจระทึกวิพิกกลับไปกลับมาว่าไหมกองเชียร์เนี่ย
1: ใช่เพราะล่าสุดเนี่ยพี่ชายโพสต์แล้วนะโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข่าวเลยนะลงหนังสือพิมพ์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เดนิลเริ่มเล่นแล้วคือแบบว่าโดยพายเนี่ยได้พายสุริณัฐเป็นพี่ชายเขาเนี่ยนะคะบอกว่าจากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้นขอชี้แจงในพื้นที่นี้คือไปชี้แจงในเฟซบุ๊กของแฟนเขาอะจากภรรยาเขาอะน้องไมล์ละพัดอะละพัดลันอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมีหลักฐานครอบครัวรู้ทุกอย่างหลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการผมจะไม่พูดผ่านทางโซเชียลใดๆอีกแล้วผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ขอความกรุณาจากทุกคนขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ทุกประเด็นและที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะปกป้องตัวเองและเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภรรยาและลูกของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพายก็บอกว่าประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาว่าผมไปข่มขืนเขาอันนี้ขอการันตีเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนผมและตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและแย่มากๆและไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของตัวเองและเสียใจมากๆที่น้องคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงไม่ทราบเลยว่าถูกบันทึกเสียงไว้แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันสมัยตอนวัยเด็กซึ่งยอมรับว่ามีการทะเลาะและกลั่นแกล้งอาจจะเป็นการเล่นตามประสาพี่น้องซึ่งก็ได้ขอโทษไปหลายรอบแล้วเคลียร์กับน้องไปหลายรอบอีกทั้งตอนวัยรุ่นเนี่ยเราสองคนอยู่กันคนละประเทศผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษจนถึงมหาวิทยาลัยจะเจอน้องก็ช่วงปิดเทอมซึ่งส่วนมากเนี่ยตนจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่ครอบครัวอีกหนอคือเพิกเฉยเนาะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหลายรอบรวมถึงการไปหาหมอแต่ทั้งนี้น้องก็ได้บล็อกช่องทางการสื่อสารทำให้ทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ทุกคนอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตน้องเสมอส่วนเรื่องที่3ประเด็นบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องกันเดิมทีบ้านที่หัวหินเป็นของคุณตาซึ่งคุณตาได้มอบบ้านให้กับลูกของคุณตาในส่วนของคุณแม่ผมคุณแม่ก็มอบให้กับทางผมแล้วก็น้องแต่ที่ต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินนำคนข้างนอกมาบุกรุกรวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้นะคะออกมาพูดไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยอยากเป็นสิ่งที่ยากมากที่ต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวออกมาเป็นเรื่องสาธารณะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและการที่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยรวมถึงตัวน้องชายเองแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอและขอให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็พายได้ชี้แจงว่าทางนักแสดงสาวก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมโฉนดที่ดินด้วยก็มีโฉนดออกมาเนาะว่าข้างหลังโฉนดมีการเขียนไว้ว่ายังไง
0: แต่ว่าพอมีเรื่องของคุณพ่อที่ติดต่อมาทางอีเมลแล้วก็มีคลิปเสียงที่คุณทรายเพิ่งปล่อยเมื่อวานเนี่ยทางคุณพายพี่ทรายก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี
1: ้
0: มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงพูดกัน
1: แต่เมื่อกี้นี้พายก็บอกว่าส่วนคลิปทรงคลิปอ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่พี่ชายมาโพสต์แล้วก็มีปล่อยคลิปเสียงอีก
0: ใช่มีเสียงอีกนะคะ
1: ก็นะ
0: ก็เป็น
1: เรื่องที่ว่ามีการวิเคราะห์ไปถึงมันไปพี่ไปดูต่างหน้าเฟซบุ๊กในวิเคราะห์ไปถึงตระกูลคนนู้นคนนี้ตระกูลคนรวยต่างๆเลยนะแล้วก็ได้พูดถึงพี่แต่รู้ว่าบางตระกูลเนี่ยมีธรรมนูญประจำครอบครัวเลยนะ
0: โอ้
1: คือตระกูลใครรู้ไหมธรรมนูญประจำครอบครัวนะว่าต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใครอย่างนี้ไม่ได้จะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะคือตระกูลไหนรู้ไหมตระกูลจิราธิวัฒน
0: ์
1: มีคนเขาไปโพสต์เขียนเล่านะว่าครอบครัวเนี่ยตระกูลเนี้ยมีคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าหลายๆตระกูลในเมืองไทยที่รวยๆอะไรอย่างเงี้ย

0: ็นครอบครัวคนจีนมีอะไรเงี้ยบางทีเขาครอบครัวเขามีหลายครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างจิรัตที่วัดเขามีหลายครอบครัวเขาก็มีธรรมนูญเลยนะ
1: ก็เอาไปว่าบางครอบครัวก็เราก็ไม่รู้ว่าวิถีเขาเป็นยังไงเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งเนาะก็อาจจะแบบหรือแยกกันอยู่คนละประเทศไปเรียนต่อไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าอันนี้เราก็คุยในมุมว่าครอบครัวนี้ทำไมไม่รีบออกมาห้ามหรือว่าออกมาช่วยเหลือไม่ดำเนินการเลยเลยใช่ไหม
0: ก็อย่างถ้าเกิดฟังจากพี่เขาบอกก็พยายามแล้วติดต่อแล้วพยายามจะช่วยน้องไปหาหมอแสดงว่าเขาทางครอบครัวเขามองว่าน้อง
1: ไม่คิดว่านี่ป่วยเหรอ
0: เออเขาว่าแต่ว่าน้องเนี่ยบล็อกทุกช่องทาง
1: ก็เดี๋ยวก็เนี่ยก็เห็นมีทนายก็ออกมาเตือนว่าการเปิดเผยอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้ากลายเป็นประเด็นความรุนแรงในครอบครัวก็จะไปอีกเรื่องนึงอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีคนพูดอย่างคุณกัญชัยเขาแบบว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวเลยนะ
1: น
0: ั่
1: นเลย
0: ส่วนเรื่องฟุตบอลเอาสีเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดดูจากมติครม.เมื่อวันที่12ที่มีการประชุมครม.ใช่ไหมหลายคนบอกได้ดูแน่ๆเลย
1: ได้ดูแน่ๆใช่เขาพูดอย่างนั้น
0: แต่ปกติครม.ก็เหมือนกับได้ดูนะเพราะแบ่งงานกันแล้วนะรายงานจากทำเนียบเขาบอกว่าไม่อยากดูไปเปิดมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีมติครม.เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026นะคะที่มีคือ11มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี่แหละแล้วก็ให้7หน่วยงานเนี่ยรับไม้ต่อไปนะคะทั้งให้กรมสัมพันธ์เป็นหน้าที่หลักในการร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์นะแล้วก็ผ่อนระเบียบแล้วก็กระทรวงดีอีก็มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็4แล้วมอบหมายให้สำนักงานการสูงสุดไปตรวจร่างสัญญานะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย5แล้วก็มอบหมายให้ตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปดูแลมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดฟังอย่างนี้ก็มันก็เหมือนนะเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วอ่ะเพื่อเป็นการเขาบอกว่าตอนท้ายของมติครม.บอกว่าทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
1: ก็สรุปได้ดูฟรีแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหม
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะก็จริงๆก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
0: ใช่
1: ไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ย
0: ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว
1: ไม่ถึงเดือนแล้วนะคะฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
0: เดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวคนละครึ่งอะไรกันโอ้ยแย่ไปหมดเลยขออะไรก็ให้มาสักทีเถอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น้ำมันขึ้นไม่ดีนะ
1: ค่ะเนาะคนก็รอคอยอยู่นะคะปิดเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงวันนี้45จังหวัดที่กลัวจะมีฝนตกหนัก 60-70% ของพื้นที่นะคะพกร่มพกอะไรกันหน่อยนะคะโอ้หนักเลยกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนร้อยละ60เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยโอ้โหภาคเหนือ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงนะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะส่วนภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่แต่ว่าทุกภาคเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนปกติในช่วงกลางวันนะคะพกร่มกันหน่อยนะใครที่จะออกเดินทางสำหรับเช้าวันนี
0: ้
1: ค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการเมืองช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามไหม
0: มันมีกระบี่อ่ะการป้องกันเหมือนก็อย่างคุณอนุทินเมื่อวานนะก็ใช้วันหยุดนะไปลงทั้งที่พังงานแล้วก็ไปที่หาดที่ภูเก็ตอ่ะเออแล้วก็ไปขอทงขอโทษบอกว่ามาช้าไปมาช่วยช้าไปนะอะไรเงี้ยมาฟงมาเฟียอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จัดการให้หมดนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเจ้าที่รัฐไม่รู้เนี่ยไปขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นละนายกรัฐมนตรีก็ไปหลังจากไปพังงานแล้วก็ไปที่ภูเก็ตไปที่หาดฟรีดอมที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตอ่ะที่วันก่อนเนี้ยที่มีแล้วก็นายกไม่ได้ไปที่ภูเก็ตไปที่ระนองอ่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยย้อนไปที่ภูที่หาดฟรีดอมอ่ะมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมนะนานมาก
1: ที่พังงานเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นเชลอาวิสสาขา2อ่ะพี่ป่วยมันเกินไปไหม
0: เกินเกินไปนะ
1: ขนาดนั้นหรออ
0: ืมค่ะแต่เนี่ยที่ฟรีดอมเขาบอกว่าต้องมีการบุกรุกกันตั้งแต่ปี2552ยาวนานเกือบ20ปีเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการร้านค้าร้านอาหารปล่อยให้เช่าแล้วก็ขายกิจการให้กับต่างชาติแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะ100ถึง300บาทเพื่อเข้าชมหาดเนี่ยนายกก็ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลายสิบปีจะดำเราได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตก็ตอบกลับว่าเราก็มีการตรวจยึดที่แล้วแล้วก็หลายสิบปีก็มีการแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีกอ่ะนายกก็เลยบอกว่าตอนหลังจากฟังปัญหาแล้วเรื่องการบุกรุกเนี่ยประชาชนเขาก็ไปนั่นถือป้ายนายกช่วยทีนะช่วยทีนายกก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เข้ามาฟังปัญหามากันเต็มทีมเลยก็มอบหมายการถามผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ถามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเข้ามาดูแลทุกอย่างเลยแล้วจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้วเพราะถูกจับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลงไปวันหนึ่งก็ทางบิ๊กลานอ่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็ลงไปพื้นที่
1: เอาคือมันจะมีหลายธุรกิจอ่ะที่แบบไม่ใช่คนไทยทำอย่างเช่นรถเช่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คนไทยนะคะธุรกิจรถเช่าธุรกิจร้านโรงเรียนแม้แต่เนี่ยรับเลี้ยงเด็กอ่ะเขาบอกก็ไม่ใช่คนไทย
0: หรอ
1: ว่าเห็นว่าจะอยู่กันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีกระแสทวงคืนขึ้นมาทำไมไม่ทำถึงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรภาษีก็ไม่เสียแล้วคือที่สำคัญอะไรรู้ไหมมีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยนะพี่ป่วยแล้วก็เมื่อวานน่ะมีข่าวว่าเด็กอะไปเอาธงชาติไทยไปปลดธงชาติไทยเดี๋ยวนะที่ไหนนะฟังกันหรือเปล่าคือคงเล่นหรืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆหรอที่เดี๋ยวนะอันนี้ที่ภูเก็ตนะขออภัยไม่ใช่ที่เกาะพะงันนะคะ
0: ค่ะ
1: เด็กต่างชาติปีนขึ้นไปปลดธงชาติไทยชาวภูเก็ตบอกสุดงงเลยค่ะคือพยายามปีนขึ้นไปเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ก็ในยกใช้คำว่ามันน่าทุเรศโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคนที่เป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับพวกเนี้ยและตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต300ขั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง
1: จะไม่รู
0: ้ทำบันไดคอนกรีต300ขั้นใช่
1: แอบสร้างกันคืนได้ด้วยเหรอมันไม่ได้หรอก
0: รัฐจะไม่รู้เรื่องไม่เชื่อเลยในฐานะผอ.กอรมน.เนี่ยจะสนที่กำลังเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายแล้วก็หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
1: เมื่อชาวคือตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่นะคะกลับไปที่เกาะพังงานอีกนิดนึงก็บอกว่าตรงนั้นชื่อพื้นที่สีธนูพบว่ามีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากแถบยุโรปน้อยลงกว่า 80% ในช่วง2ปีนี้เพราะว่าพื้นที่เดิมถูกครอบครองไปด้วยชาวอิสราเอลแล้วพื้นที่สีธนูเคยสงบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายจิตบำบัดกลายเป็นพื้นที่พลุกพล่านวุ่นวายมีแต่ชาวอิสราเอลมาเป็นนักท่องเที่ยวเกิดรองที่มุ่งหาความสุขสนานเสพกัญชาและรวมกลุ่มสร้างความวุ่นวายบริเวณชายหาดนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปร้องเรียนของคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเกาะพะงันเจอปัญหานี้โดยเฉพาะการมากว้านซื้อที่ดินแล้วมาปักหลักก่อให้เกิดปัญหากับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาติอื่น คือทีเนี้ยนักท่องเที่ยวที่เคยอยู่เดิมเป็นที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนี่นะคะเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยา

0: อยู่ก็กลับไปเลยก็มีคราวนี้ก็มีแต่คนไทยในพื้นที่ก็สู้รบปบมืออยู่อย่างนั้นนะคะพี่ป่วย
1: ก็เวลาไปอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าเราลากลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยนะสี
0: ค
1: ือเหมือนกับไปแล้วเอาคนนู้นคนนี้ไปเยอะแยะมากมายเนี่ยไปช่วยเขานะได้จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงไปตอนนี้ก็ไปพูดได้แล้วไปก่อไปก่อนก็ให้ทางนะพันตำรวจเอกสำราญนนท์มาก็ไปจับหมอก็ไปจับแล้วมีคนอะไรนะมามอบตรงมอบตัวด้วยผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลากลับเข้ามาแล้วนี่แหละสำคัญนะเขาอยู่กันยังไง
0: เนาะคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่าเนาะมาเที่ยวมาแล้วกลับนะคะเพราะฉะนั้นมาแล้วไม่กลับมาตั้งรกรากทำธุรกิจ
1: มีหลายที่นะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องเสออะไรเงี้ยที่บอกว่าก่อนหน้านี
0: ้มีเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: เออทำไม
0: เนี่ยค่ะก็ตอนที่นายกไปวันนั้นเห็นบอกว่านายกเดินไปที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยมีชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือครองบริษัทและทรัพย์สินตรงจุดนี้นะคะนายกก็สั่งให้ตรวจสอบทันทีว่าเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยหรือว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มาเปิดบริษัททำยังไงถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นผู้ถือครองที่แท้จริงแม้ว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีก็ตามมันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะก็ไม่ได้บริษัทจะหน้าตาเป็นไทยเลยก็ตามแต่ว่าคนที่กำหนดทิศทางบริษัทกลับเป็นต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: นายกบทก็เหมือนเอาฝรั่งมาใส่วิกสีดำนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมธุรกิจก็จะเป็นต่างชาติอยู่ดีตามกฎหมายไทยมันไม่ได้ต่างชาติจะมาถือหุ้นไม่ได้เลยไม่เกิน 49% แน่นอนคนไทยต้องอย่างน้อย 51% เพื่อกิจการถือว่าเป็นสัญชาติไทยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนก็จะทำแบบหลีกเลี่ยงกันหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะก็บอกว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหลายกรณีนะคะเยอะมากด้วยค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยต้องฝากนะปปง.ใช่ไหมตรวจสอบเส้นทางการเงินดูแล้วก็หัวใจสำคัญคือกฎหมายค่ะพี่ก๋วยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่ปี2542นะนี่แหละเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของต่างชาติในประเทศไทยก็คือเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเหมือนกับหลีกเลี่ยงอ่ะแล้วเขาแปลกฎหมายเก่งอ่ะทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่แหละคอยซัพพอร์ตอยู่คิดว่าอย่างนั้น
1: ก็แล้วก็มีที่มีเรื่องกำดานจำได้ไหมที่มีเรื่องเหตุยิงกันของหน้าสถานบันเทิงในตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองอ่
0: ะ
1: แล้วคนที่เป็นข่าวที่ไปเข้าไปเกี่ยวพันคือกำนันตำบลดอนยายหอมนายคมศักดิ์แก้วสันล่าสุดเนี่ยโดนย้ายและสั่งการด่วนให้เอาเข้ามาอันนี้พักปฏิบัติหน้าที่ไม่ย้ายแล้วพักปฏิบัติหน้าที่คือไม่ได้มีย้ายไงในพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีย้ายเนาะเขาก็เลยอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสิวิอะไรนะคะมีคำสั่งด่วนเลยนะคะมีคำสั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลดอนเดหอมไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนข้อจริงแล้วก็กระบวนการสอบสวนทางวินัยค่ะนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องการยิงไงกำนันโหดอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู
0: ่
1: ก็ต้องรอ
0: จะมีส่วนพัวพันเหรอเกี่ยวข้องหรอ
1: ใช่เขาก็เลยให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนกำนันตำบลดอนเดหอมแล้วโอกาสนี้ที่พอดีกรมปกครองก็เลยออกประกาศในประกาศนี่คือให้กำชับในอำเภอทั่วประเทศเลยให้ดูแลเข้มงวดด้านวินัยของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็จริยธรรมอย่างเคร่งครัดหากพบการทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่ละเว้นเลย
0: ค่ะ
1: น้องสี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันนี้ก็หลายเรื่องนะเราเมื่อกี้นี้น้องสีพูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมพี่เพิ่งเห็นข่าวนี้นี่มันมีดูก่อนนะข่าวมีการไปตรวจพบไอ้ล็อกเกอร์ที่ป่าตองภูเก็ตเนี่ยเป็นหนุ่มสวีเดนปรากฏว่าเขาค้างค่าล็อกเกอร์ที่เขาไปเช่าล็อกเกอร์ไว้120

0: 10วันฝากของพลังเจ้าที่ก็เลยไปเปิดดูมีปืนอยู่5กระบอกแล้วก็กระสุนอีก100นัดเลยนะ
1: เนี่ยหายตัวไปเหรอ
0: คนหายตัวไปเนี่ยหนุ่มเขาบอกนี่สิตำรวจสภ.ป่าตองภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนในการที่จะเขาเปิดบล็อกเกอร์ไว้อะล็อกเกอร์แล้วที่ถนนที่ถนนเล่าทิศนะที่ป่าตองกระทู้ภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่าเปิดเข้าไปแล้วพบอาวุธปืนจำนวนมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีล็อกเกอร์นี้น่ะมีคนเช่าชื่อนายเอลมี่อาเมดโมฮาเมดนะคะสัญชาติสวีเดนแต่ชื่อนี่เป็นอาหรับเนาะเป็นสัญชาติสวีเดนค้างชำระค่าเช่านานกว่า120วัน
1: ไม่มาเอาของสักที
0: แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวานบริษัทก็เลย
1: ปากของเปิดหายไปไหน
0: เปิดเลยเปิดล็อกเกอร์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในไปพบ อาวุธปืน5กระบอกกระสุนปืน9มมอาวุธเนี่ยเป็นปืนเนี่ยคือสิ่งของต้องห้ามนำมาเก็บเป็นล็อกเกอร์ก็เลยตัวเองก็เลยทางบริษัทก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบตำรวจชุดสืบสวนของสภ.ป่าตองเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยี่ห้อกล็อก9มม4กระบอกแล้วก็ยี่ห้อ4 Z อีก1กระบอกกระสุนปืน9มมอีกจำนวน2กล่องกล่องละ50นัดรวมแล้วใน100นัดนะตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปหาที่มาที่ไปเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะ
1: ยังก็ตาม
0: มีทะเบียนแต่ก็ต้องรู้ว่าอาวุธเหล่านี้น่ะมีการครอบครองอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า
1: โอ้แล้วเจ้าตัวไปไหนอะตอนนี้
0: 120
1: กับประเทศไปแล้วหรอ
0: 120อันนี้ก็4เดือนเนาะ4เดือนฝากได้ไงอะคือเวลาก่อนที่เอาจะเอาของเข้าตู้อะจะบอยใส่เขาก็ไม่ได้ดูหรอกนะว่าเป็นอะไรถูกไหมเขาก็เอาเข้าไปให้เช่าล็อกเกอร์
1: แต่นี่มันนานเกินไปใช่ไหม
0: ล็อกเกอร์ใหญ่ด้วยอ่ะ
1: ลองเปิดดู
0: สิใช่ใช่นานแล้วห้องค้างค่าเช่าด้วยแหละพี่ว่าถ้าเกิดว่ายังถ้าไม่ค้างค่าเช่ามันคงไม่เปิดหรอก
1: แปลกแล้วก็ใส่อะไรไว้ต้องดูนะคะ
0: ห้องค้างค่าเช่าก็เลยเปิดดูสิถ้าเกิดไม่ค้างไม่เปิดหรอกถ้าจ่ายสม่ำเสมออ่ะไม่เปิดหรอกก็ยังไม่รู
1: ้แสดงว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วล่ะ
0: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้ว
1: แล้
0: วเดี๋ยวค่อยมาใหม่หรอปืนนี่มันราคาแพงนะแล้วเขามาสะสมทำไมล่ะหลายกระบอกเลยสิ5-6กระบอกเนี่ยแล้วก็กระสุนอีกนะเอาไว้ยิงเล่นเหรอเอาไว้ซ้อมยิงปืนเหร
1: เราจะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะ

เนาะเพลงเดียวไม่น่าจะพอมาเดี๋ยวพาไปเล่นเด็กดึงสักหน่อยหยิบบรรยากาศของทุกเวียนในทุกมนต์มาฝากครับเขาลงก็ไม่บอกกัน

กันอยู่ข้างสไลเดอร์รักกันอยู่ข้างสไลเดอร์กันเลย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายมีเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่กวย
3: เรื่องไหน
2: เรื่องการชาร์จโทรศัพท์เอาไว้อ่ะ
3: มันไม่มีเลยวันก่อนนู่นจำนะมีเขาชาร์จไว้มันก็ระเบิดขึ้นมาอันนี้ระเบิดไหม
2: แต่อันนี้ไม่ระเบิดค่ะ
3: เป็นยังไง
2: มันคือเสียชีวิตเลยค่ะมันไหม
3: ้ฮะ
2: ไม่ระเบิดอะไรใช่เมื่อวานนี้ตำรวจที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะไปพบคนงานกรีดยางถูกกระแสไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ในบ้านกลางสวนยางเลยนะคะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยตรงบริเวณหน้าอกพบโทรศัพท์มือถือหน้าอกของผู้เสียชีวิตเนาะสภาพแตกร้าวเสียบสายชาร์จค้างไว้ตรวจสอบปลั๊กไฟพบว่ามีการใช้อะแดปเตอร์ที่ดัดแปลงแบบต่อตรงอ่ะกับไฟ220โวลต์คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงนะคะน้องชายของผู้ตายให้การว่าพี่ชายมักจะดื่มสุราเป็นประจำและชอบนอนเล่นไลน์แชทไลน์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็จะชาร์จวิธีนี้ต่อตรงไม่ผ่านอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เตือนหลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่เตือนนะเตือนเขาก็ไม่ฟังบอกเนี่ยอย่าชาร์จแบบนี้มันอันตรายมากก่อนเกิดเหตุยังเช็ดมาบอกเลยว่าเนี่ยสายชาร์จมันช็อตแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าไปถามที่ร้านที่ซื้อมาสิแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนจะเมาเนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มันก็รวนด้วยจนกระทั่งตอนเช้าติดต่อไม่ได้ก็เลยเดินทางไปดูปรากฏว่าเจอถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้วค่ะมือถือก็อยู่กลางหน้าอกเลยพี่ก๋อย
3: โอ้ย
2: ค่ะ
3: เนี่ย
2: บางทีต่อสายตรง
3: การชาร์จไว้กลางคืนนี่อันตรายเหมือนกันนะต่อสายตรงอ
2: ันตรายค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะเออสายตรงมาต่อคือสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: ก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินตลาดซื้ออะไรเงี้ยปลั๊กเนี่ยบางทีมันเออทำไมราคาที่มันถูกจังเลยบางทีราคามันมีหลายราคาเนอะมันก็มันถูกจังเลยพี่เคยซื้อราคาถูกๆไปนะแป๊บเดียวมันก็ช็อตนะพี่เคยซื้อตลาดก็ไม่เอาแล้วคือเคยซื้อไปนะใช้เฮ้ยมันช็อตอ่ะสีมันใช้ไม่ทนเลยพี่ไม่เอาแล้วแล้วเรื่องพวกนี้มันเรื่องอันตรายต้องใช้ที่มีมาตรให้มีมาตรฐานมก.นะ
2: ราคากลางๆอ่ะเออไม่ต้องแพงมากเนาะ
3: อุ้ยต้องสันนิษฐานได้ก่อนเลยมันบางทีมันก็เอ้ยเป็นไปได้ยังไงว่ามันถูกอย่างงี้แล้วมันดูคนเขาซื้อกันเยอะไงแล้วก็ลองบ้างซิที่ไหนละโอ้โหแป๊บเดียวเอง
2: มันมีในแอปอ่ะในแอปเฉพาะสายนะไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวอะแดปเตอร์นะเฉพาะสายมันอ่ะเส้นละ2บาทก็มีนะพี่กวย
3: สายอะไรสายชาร์จแบบนี้หรอ
2: สายชาร์จใช่
3: โอ้ยถูกจัง
2: 2บาท3บาทอ่ะมีเวลามันแฟตเซลอ่ะเออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็เอาราคากลางๆไว้ก่อนถูกมากมันก็จะไม่เชื่อว่าจะดีนะเดี๋ยวมันสายขาดสายช็อตแล้วก็อันตรายโดยเฉพาะใครที่เสียบคาไว้อ่ะ
3: ใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานหรอกพี่ว่านะ
2: เออ
3: แต่หลอดไฟไหม้เลยเหรอ
2: เออไฟไหม้มีสิทธิ์ไฟไหม้นะชาร์จทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านก็ดูซะหน่อยนะคะปักปึ๊กเนี่ยเออ
3: นะคะ
2: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องของการเปิดด่านโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสิมีคลิปเสียงนายกด้วยนะโอ้มีคลิปเสียงนายกอรุณ AI บอกว่าเดี๋ยวภายเปิดด่านแล้วภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่มีคำชี้แจงจากโฆษกกระทรวงเอ้ยโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลแล้วนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าการที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเปิดด่านโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตรวจสอบและยืนยันเป็นการสร้างคลิปเสียงขึ้นมาจาก AI ทั้งหมดแล้วก็คุณแนนบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกหรือว่าเคสสุดท้ายนะที่ทำเพื่อให้เข้าใจผิดเพื่อใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือเพื่อความสะใจส่วนตัวเพียงเพราะไม่ชื่นชอบบุคคลนั้นๆ นะคะแล้วก็ในโลกแห่งความสับสนความวุ่นวายเนี่ยยังมีคนอีกหลายกลุ่มพร้อมจะซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่หลอกลวงเรียกยอดเอนเกจเรียกยอดไลค์โดยขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและเมื่อใดก็ตามที่เรื่องราวเกินเลยไปผู้เสียหายมีสิทธิ์ทุกประการที่จะรักษาชื่อเสียงของตนตามกฎหมายบางทีการขอขมาก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสโอ้แต่เคสอย่างเงี้ยถึงนายกเนี่ยพี่ว่าคุณจะฟ้องร้องนะเนาะเออถึงขั้นปลอมเสียงนายกแล้วบอกจะเปิดด่านภายในเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยคนฟังอุ้ยนี่เสียงนายกนี่นาคนเชื่อไปแล้วอ่ะคนที่คนที่เขาดูเขาว่าเชื่อไปแล้ว
2: เออมันแยกยากนะคะเสียง AI เนี่ยกับเสียงจริงเนาะแยกกันยากมากเพราะฉะนั้น
3: มากเลยเออแยกยากมากเลยพี่ถามน้องโยชัวกันแชร์แล้วทำไม AI มันขนาดมันโอ้ใช่พี่มันอันมัน

0: มันยากมากเลยอะระหว่างใช่
1: ระวังจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อนี่ล่าสุดยายมารีต้องแล้วนะคะพี่กวย
0: ฮะ
1: บอกว่าที่ทหารเขมรยิงปืน11นัดที่โอสมิทอ่ะไม่จริงไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาค่ะ
0: นาน
1: แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีต่างชาตินะคะดูแล้วจะเป็นตะวันตกเนี่ยเป็นหนุ่มอังกฤษค่ะเป็นนักสร้างคอนเทนต์แล้วมาอ้างว่าฐานไทยยิงใส่2นัดที่โอสมิทนะนายอัลฟาโรนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษอ้างว่าถูกฐานไทยยิงปืนใส่เมื่อวานนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่องจอมเขาบอกว่าคนชายแดนเดือดร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฝรั่งในคนนี้มาเข้าใกล้ตรงแนวลวดหนามพอดีไงทหารไทยก็เลยยิงเตือน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
0: นี่นะลงสื่อพิมพ์ของเขาด้วยนะเดอะพนมเปญโพสเนี่ยบอกว่าเนี่ยนักสร้างคอนเทนต์คนเนี้ยบอกว่าไปโพสเฟซบุ๊กของเขาด้วยนะบอกทหารไทยเพิ่งยิงผมที่โอสเมทซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพูดน
1: ี้มาหาอะไร
0: มา
1: เดินอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรอย่างงง
0: เพียงเพราะผมพยายามพูดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีอาวุธไม่มีการยั่วยุสิ่งเดียวที่ผมมีคือกล้องถ่ายภาพนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการยิงทั้งหมด4นัดเนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าการเดินทางไปที่โอสเมทครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าความย้อนแย้งของฝ่ายไทยที่เรียกร้องการหารือทวิภาคีเรื่องพื้นที่ทางทะเลแต่กลับปฏิเสธการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกฤตกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
2: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไปทำงานอยู่หรือว่ากำลังเดินทางไปส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนกันนะคะ
1: ครับอ่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกผมขอประกาศข่าวดีกันนิดนึงแล้วกันนะมีคนไทยไปได้รางวัล นะครับในต่างประเทศนะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะชื่อว่า The Webby Awards นะครับ The Webby Awards นะครับก็เป็นรางวัลในสายของทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับ New York Times บอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ต Highest Honor คือเหมือนกับว่าเป็นออสการ์ของวงการอินเทอร์เน็ตเลยนะก็อย่างปีนี้เนี่ยก็มีคนได้รางวัลอย่างเช่น Claude นะ NASA Lisa Blackpink นะครับ Justin Bieber ก็ได้เช่นเดียวกัน